กายเราอยู่ที่บ้านหรือในห้องเรียนเราก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายได้เสมอนะครับผม so you can use movement or visuals to show the audience or your friends how to exercise that use a chair for example or if you don't have a dumbbell ถ้าเราไม่มีดัมเบลเราไม่มีเราใช้อะไรแทนได้ you can use like heavy stuff you can use water bottle นะครับ the drinking water bottlesTo for it, นะครับ You can use a chair, anything. นะเราสามารถใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในการออกกำลังกายได้นะครับ And number four, and number five, speak clearly and involve your audience. นะ Speak clearly. What is speak clearly? Speaking clearly. Do not mumble. Don't do that. Okay. And involve your audience. What is involve?Involve means to let your friend follow you. Okay, everybody, like I said, everybody put your hand up, put your hand down. Calf raise, for example, this is how to involve the audience. Why do you have to involve the audience? Why? ทำไมเราต้องมี involve กับ audience หรือผู้ฟังครับเพราะถ้าเรามาพูดนำเสนออย่างเดียวผู้ฟังจะเข้าใจไหมว่าออกกำลังกายมันทำอย่างไรท่าทางอย่างไรไม่นะครับเพราะฉะนั้น demonstrative หรือการแสดงต้องมีการ involve หรือให้เพื่อนทำด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องมีการพรีเซนต์แล้วก็อินโวลฟ์เพื่อนๆเราด้วยนะโอเคไหมนะครับโอเค That's it everybody everybody shark everybody shark okay so we have five steps of demonstrative presentation what is the first step choose your topic number two prepareMaterials. Number three, plan your step of presentations. Number four, use visual or movement. And the last one, number five, very, very important. It is speak clearly and involve your audience. นะครับ ask your audience to help you. Or sometimes you can ask your friends to come in front. นะครับหลายครั้งที่เราสามารถมานำเสนอเราสามารถขอตัวแทนจากกลุ่มเพื่อนๆที่ฟังอยู่ผู้ฟังออกมาร่วมแสดงด้านบนได้หรือว่ามาร่วมปฏิบัติด้านบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่า presentation ของใครดีมากมีเพื่อนๆได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับผม so everybody in this activity follow me I have some exercises for you inWork handout number 10 follow me นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ที่ใบงานที่10นะครับใบงานที่10ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผม follow me นะครับซึ่งในใบงานนี้นะครับจะมีตัวอย่างการออกกำลังกายนะครับที่คุณครูเลือกให้ที่เป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆที่สามารถทำได้ในคลาสรูมหรือว่าในห้องเรียนของเรานะครับโดยคุณครูใส่ QR code ไว้สแกนด้วยสำหรับใครที่ต้องการใช้นะครับผม and นะครับผม you have to studyAnd ask your friend in the groups to help practice, and then group will be presenting in front of the class. นะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอาจจะเลือกศึกษาการออกกำลังกายที่ตัวเองสนใจเสร็จแล้วเราจะให้ present หน้าชั้นเรียนนะครับผมสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับมีทั้งหมด5กลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเลือก interested one ได้เลยหรือว่าการออกกำลังกายที่เราสนใจโดยห้ามซ้ำกันนะครับใครจองก่อนได้ก่อนบอกเพื่อนจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะจองอะไรได้ก่อนนะครับผมOkay. แล้วเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผม So I give you some time to study more, find more information, and practice your presentations. Okay, let's do it. Yeah.

0: six, seven, eight, nine, and ten. Okay, giving hand to group number one. นะครับตัวแทนกลุ่ม3คนที่ออกมานะครับได้กลุ่มละ2คะแนนพิเศษนะครับผมกลุ่ม5กลุ่ม2และกลุ่ม3นะครับผมโอเคกลุ่ม5ครับกลุ่ม5 What is your exercise Wall sit okay wall sit okay wall sit
1: Wall sit are a simple exercise that strengthens your lower body muscle stand with your back against a wall and your feet about 2 feet away from it. Slide down the wall until your knee form a 90 degree angle and hold the position for as long as you can. This exercise builds
0: endurance
1: in your core like hamstring and glutes.
0: Okay. Now everybody want to see how to do it. Okay. Okay. Put the back. Okay. All this is wall sit. Okay.
1: 10 seconds.
0: Okay, for 90 degree, and then do it for how many seconds?
1: 10 seconds.
0: For 10 seconds. Everybody, can you count 10 for him? One, two, go.
1: One, two, three, four, five, six,
0: seven,
1: eight, nine, 10.
0: Okay, and then stretch back. Okay, so this exercise, how, which part of body does it help? Your arm or your legs, your thigh, your curve? Your calf, sorry?
1: Leg.
0: Your legs, and I have your legs, okay. Your thigh and your calf. Okay, do you need anybody to show it for you, your friends?
1: I have not an Oki.
0: Not an Oki. I have not an Oki. Okay. Okay. And Q and Autan can be here. Can be here and Autan can be here, okay. And you can help him count. Okay. Okay, first.
1: Slide down the wall.
0: Okay. Okay, and where to put the hand? Where to put the hand? Like in front or like at the thigh? You can decide. You can choose. เราเลือกได้อยากให้เพื่อนเอามือด้านหน้าหรือวางไว้ตรงไหน Okay. Autan said I want. He wants you all to put your hand in front. Okay. And then how many seconds?How many seconds?
1: 10.
0: Okay, everybody help count 10. One, two, go.
1: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten.
0: Give a big hand. Okay. Thank you very much, group five. And have Q and Autan. And the last group from group four. Group four. นะครับผม Okay.
2: Okay, our exercise is chair squats. This exercise is build lower body strength and using just a chair to support. This exercise targets your thigh, hips, and buttocks. Help improve balance and coordination. First, you need to stand in front of a chair with your feet shoulder width apart.
0: Okay. Stand like in front this. Of the chair and hand in front. Okay. And then?
2: Second, lower yourself to sit on chair by bending your knees and pushing your hips back.
0: Okay.
2: Like this.
0: Okay.
2: And stand back up to starting position, like the first step. Okay. And repeat.
0: Repeat. Wow, perfect. How many times should we do it? For one time, two times, or 10 times?
2: Maybe 10.
0: 10 times. Okay, so Mon, can you show it 10 times? And your friend can help counting. One to go.
2: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,
0: and
2: 10.
0: Okay. All right, and you need like somebody to show it. One person.
2: One person. Anybody wanna try?
0: Anybody wanna try? One person from each group. Can really like very new person. I think North and Oki is very tired. Somebody new. New on the show. Okay. Okay. Mon, you can step. Okay. Oh, you can come here. You can use this chair now. And I think everybody has a chair, right? ทุกคนมีเก้าอี้นะและนักเรียนปลายทางก็มีเก้าอี้เช่นเดียวกัน so everybody stand up now everybody stand up นะผมว่า okay and find your space นะครับหาพื้นที่ของตัวเองนะครับหาพื้นที่ของตัวเองนะ okay and we gonna do it together นะครับผมเก่งThis exercise help which part of your body? Help which part of your body?
2: Lower part.
0: Your lower muscle, lower part, your thigh. Okay, everybody, we're gonna do the chair squat together. First, what to do? Put your
2: arms up.
0: Your arm in front. Your arm in front. And then bend your knee. Bend your knee down, right? Lower. For 10 times. Everybody, one, two, go. One,
2: two,
0: three.
2: Four,
0: five,
2: six,
0: seven,
2: eight,
0: nine, and ten. Okay, give a big hand to yourself. Thank you, ma'am. Group one, 2 points. Group five, 3 points. All right. Group ที่ออกมานำเสนอแล้วนะครับได้กลุ่มละ3คะแนนนะครับผมโอเคได้3กลุ่มละ3คะแนนโอเค everybody take a deep breath ฮึบ I believe everybody is so fatigued now นะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนวันนี้ได้ออกกําลังกายนะครับในการจบหน่วยเรื่องสุขภาพของเรานะครับเชื่อว่านอกจากการออกกําลังกายแล้วเรายังได้เรียนรู้การนําเสนองานที่เป็นการ demonstration หรือเป็น demonstrative presentation ในการนําเสนอแบบสาธิตนะครับผมโอเค Everybody, let's see, นะครับ let's review what you have learned today, นะครับผม Okay, let's review together, นะครับ What's new vocabulary that you learned today? You learned about exercise, your own exercise, right? So, did you get any vocabulary from the passage? จากการที่เราอ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องการออกกำลังกายเราได้คำศัพท์อะไรใหม่ๆบ้างไหมจากการที่เราเรียน Extend Calf, what is calf? Which part of your body is calfThis one is calf. What about this one? Thigh. Okay, and calf. Okay, and we have upper muscle, lower muscle, and core muscle. นะครับ core muscle. Okay. We have calf. We have extend. What else? What do we have? Flexible. What does it mean? Flexible. If you can do it, you have very good flexibility. You are very flexible. คือการยืดหยุ่นถ้าเรามีการยืดหยุ่นดีเราก็จะยืดได้ดีนะครับผม Okay.And what are 5 steps for our demonstrative presentation? 5 steps. The first one, choose the topic or pick your topic. And number two, prepare your material. Number three, plan your steps. And number four, use visual and movement. And number five, speak clearly and.Involve the audience, นะครับ. So use this 5 steps of a demonstrative presentation for next time and in the future presentation, นะครับ, of yourself, นะครับ. All right, everybody, take a deep breath. Everybody, shark. Okay, let's see the irregular verb list for today. Very easy one. Today we have this one. When you use the paddle or the racket to hit the ball, we have hit. Everybody, repeat after me. Hit.
3: Hit.
0: Hit. Okay. And next one. When two things can match.
4: When two things can match, we have fit, fit, fits. Okay? And you leave the classroom. You open the door and go away. We call you quit. Okay. Quit, quit, and quits. Okay? And last one. Read. Get rid of something. When you read something, that means you don't want it. And you, for example, your shoes smells very bad, so you want it to smell good. So you read by using the spray. Make it more like fragrant and have a good smell. Read ก็คือการกำจัดอะไรบางอย่างเช่นกำจัดกลิ่นกำจัดสิ่งของนะครับ So it read, read, read. Everybody repeat after me. Hit, hit, hit. Fit, fit, fit.Quit, quit, quit. Read, read, read. So quit can be leave the class, leave somewhere, or can be stop doing something. So if I quit exercise, it means I stop doing exercise. I hate exercise now. I quit the exercise. So do you want to quit the exercise? Or do you want to start a new exercise? Wow, interesting.All right, see, next time, we're going to start a new unit, unit number 3, my favorite movie. So we're going to talk about entertainment. And the first one is movie. The teacher, you can download worksheet number 1, movie interview. Movie interview from www.dltv.ac.th. And now, everybody, I have a quote from anonymous or someone unknown. Okay.Everybody, can you help me read this one together to leave this unit? Okay, everybody, one, two, go. Your body, one, two, go.
5: Your body
4: will be around a lot longer than that. Expensive handbags, invest in yourself. นะครับ เขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่กับเราได้ยาวนานกว่ากระเป๋าแพงๆที่เราไปซื้อกันอีกดังนั้นแล้วถ้าจะ invest หรือลงทุนอะไรอย่าลงทุนที่ของที่เป็นของนอกกายแต่ให้ลงทุนกับสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับผมหวังว่าจบหน่วยนี้แล้วทุกคนจะดูแลสุขภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาหารการกินโภชนาการ nutrients ต่างๆและรวมถึง exercise ด้วยนะครับผม everybody today นะครับ I'm very happy to see you all and I hope you have a very good rest of the day all right everybody see you again next time with the new units See you again. Thank you very much.
6: Let's thank the teacher.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พ่อไปตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
4: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
3: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
5: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่

0: ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
0: ่สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
2: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา
2: เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหาก
1: โห

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชื่อเรื่องกันก่อนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1บอกว่า1นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนจากบทเรียนที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นเรื่องราวที่เราจะนำกฎหมายที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้ปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำการเรียนรู้กันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูมีเหตุการณ์สมมุติ1เหตุการณ์ขึ้นมาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะก็คือเหตุการณ์ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะนักเรียนเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแม่เนี่ยใช้ให้นักเรียนน่ะขี่จักรยานยนต์สมมุติว่าเป็นตัวนักเรียนเองนะคะแม่ของนักเรียนเนี่ยใช้ให้นักเรียนขี่จักรยานยนต์ออก

0: ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านซึ่งห่างจากบ้านไม่ไกลมากค่ะประมาณ500เมตรเท่านั้นแต่นักเรียนไม่มีหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยค่ะอ่ะนักเรียนจากเหตุการณ์นี้คุณครูมีคำถามนะคะขอถามนักเรียนทุกคนเลยค่ะว่าจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทำผิดทางกฎหมายทำอย่างไรเชิญหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: สวมหมวกกันน็อกครับ
0: มีการสวมใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะการไม่สวมใส่หมวกกันน็อกนั้นนะคะมีความผิดทางกฎหมายค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะหรือว่าสวมใส่หมวกนิรภัยนั้นนะคะนักเรียนก็นอกจากจะทำให้เราปฏิบัติตนตามกฎหมายได้ถูกต้องแล้วก็ยังช่วยเซฟชีวิตของเราได้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะก็ทำให้เราปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิดนั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนควรที่จะหาหมวกนิรภัยมาสวมใส่ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะทำการเรียนรู้กันก็เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะนักเรียนเราทุกคนต้องเผชิญกับกฎระเบียบต่างๆที่มีผลต่อการกระทำและการตัดสินใจของเราค่ะการเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆทางกฎหมายนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสุขด้วยนะคะนักเรียนค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โลกของเรารวดเร็วด้วยใช่ไหมคะการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักหนึ่งอย่างเราก็ต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราได้เรียนกันผ่านมาก็คือเรื่องการไปคอมเมนต์ผู้อื่นนะคะนักเรียนหรือว่าไปแสดงคำพูดที่หยาบคายใต้คอมเมนต์คนอื่นนั้นก็มีการฟ้องร้องได้นะคะนักเรียนเป็นความผิดทางกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมสนุกกันเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากฎหมายเรื่องใกล้ตัวค่ะสงสัยไม่เอ่ยว่าคือกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรสงสัยไหมคะ
2: สงสัยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงหันมามองที่หน้าจอนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคำอธิบายของกิจกรรมให้ดีนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปควบคู่กับนักเรียนห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของกิจกรรมกันก่อนนะคะโดยอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นกำหนดตัวแทนค่ะ1คนต่อ1กลุ่มนะคะให้สมมุติว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างนี้ก็ทำการมองหน้ากันก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดีนะคะใครจะเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายได้นะคะนักเรียนโดยจะให้ทำหน้าที่คอยเฉลยคำตอบจากบัตรคำที่ได้มีการอ่านไปนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะผัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตัวหมากตามจำนวนแต้มที่ได้เมื่อเดินไปถึงช่องใดให้หยิบการ์ดคำถามที่สอดคล้องกับหัวข้อช่องนั้นขึ้นมาค่ะค่ะโดยคุณครูจะมีบอร์ดเกมมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาแล้วนะคะให้สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องทำการอ่านคำถามหรือสถานการณ์บนการ์ดจากนั้นต้องวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นการกระทำความผิดเรื่องใดและต้องเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายในเหตุการณ์นั้นให้ถูกต้องด้วยนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเล่นกันเป็นแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบอร์ดเกมกันก่อนนะคะนี่ค่ะนักเรียนก็คือตัวอย่างของบอร์ดเกมที่คุณครูจะแจกไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลยนะคะและคุณครูก็จะแจกลูกเต๋าสำหรับการเล่นแล้วก็ตัวหมากสำหรับการเดินเกมไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนักเรียนก็คือการ์ดคำถามนั่นเองค่ะโดยการ์ดนี้นะคะผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นผู้อ่านเพราะว่ามีคำตอบอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะนักเรียนจะต้องเป็นผู้อ่านนะคะแล้วก็ให้คนที่ทอยลูกเต๋าและไปตกในช่องนั้นทำการตอบคำถามค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอบถูกนะคะก็ให้ทำการเดินต่อไปได้แต่ถ้าตอบผิดให้หยุดเดินเกมและส่งต่อให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจกติกาไม่เอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกบอร์ดเกมแล้วก็บัตรคำตัวเดินเกมให้กับนักเรียนได้เลยเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย

0: สถานการณ์ก็คือใช้รูปภาพส่วนตัวของผู้อื่นในทางที่ผิดเพื่อขู่กันโชคเงินเป็นความผิดฐานอะไร
1: ฐานขู่กันโชคค่ะ
0: แล้วแนวทางการปฏิบัติตนคืออ
1: าจจะเป็นการที่ว่าไม่นำรูปของคนอื่นไปขู่กันโชคทรัพย์ค่ะหรือว่าบังคับขู่เข็นในด้านอื่นๆค่ะ
0: ถูกต้องครับ

0: สถานการณ์ก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ทำงานตามข้อตกลงในสัญญาที่เซ็นไว้เป็นความผิดฐานอะไร
1: ฐานการผิดสัญญาค่ะ
0: แล้วแนวทางปฏิบัติตนคืออะไร
1: ก็อาจจะเป็นการที่ว่าถ้าทำมีสัญญาแล้วก็ควรทำตามสัญญาค่ะหรือว่าปฏิบัติตามคำที่สัญญาไว
0: ้โอเคครับถูกต้องครับรู้จัก

0: คนร้ายจับเด็กไปเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่เป็นความผิดฐานอะไรอีกรอบนึงนะคนร้ายจับเด็กไปเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่
1: คนร้ายจับเด็กเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่
0: เป็นความผิดในฐานอะไร
1: การลักพาตัวเหมือนว่าเป็นการลักพาตัวไปแบบเพื่อเรียกค่าไถ่
0: แล้วแนวทางปฏิบัติตนคืออะไรครับ
1: ไม่ใช้ความรุนแรงป้องกันตัวป้องกันตัวจากภัยร้าย
0: ถูกต้องครับ

0: ิ้งของจากตึกสูงจนกระทบรถยนต์ด้านล่างเสียหาย
1: ละเมิดทรัพย
0: ์แล้วมีแนวทางการปฏิบัติไหมครับ
1: ระมัดระวังไม่ทิ้งของสุ่ม 4 สุ่ม 5
0: ถูกต้องครับ

0: เรียนค่ะนักเรียนคุณครูขอถามสักเล็กน้อยจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้อะไรบ้างใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการที่คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: ค่ะทำให้เรารู้เกี่ยวกับความผิดทางด้านที่ว่าเราไปทำทรัพย์สินของคนอื่นหรือว่ารับทรัพย์สินของคนอื่นมาโดยที่ไม่ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ทราบอะไรอีกไหมเอ่ย
1: แล้วก็อาจจะทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องว่าทำยังไงถึงจะไม่ผิดกฎหมายค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำกันไปนั้นนะคะก็ทำให้เราทราบได้ถึงว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นนักเรียนแต่ละคนก็ต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์ใช่ไหมเอ่ยว่าสถานการณ์นั้นมีความผิดฐานใดนะคะในทางกฎหมายแล้วก็เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะให้ปฏิบัติแบบไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถเสนอแนวทางได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราได้ทำการเล่นเกมกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนค่ะก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละความผิดว่ามีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนที่คุณครูได้สรุปมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะมีดังนี้เลยค่ะนักเรียนค่ะในประเด็นที่1 นะคะเราก็ควรที่จะมีการศึกษากฎหมายแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติตามกฎหมายก่อนนั่นเองนะคะค่ะควรมีการเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือการประกอบอาชีพเช่นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายแรงงานกฎหมายธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรวมทั้งอ่านแล้วก็ศึกษากฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานรัฐหรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งการค้นหากฎหมายแต่ละรูปแบบนั้นสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะทุกวันนี้นะคะเราสามารถสืบค้นได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราทำการศึกษากฎหมายก่อนก็เป็นการช่วยทำให้เรานั้นปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการป้องกันตนเองได้ด้วยอีกเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูแนวทางการปฏิบัติต่อมาในข้อที่2นะคะก็คือการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบค่ะนักเรียนก็คือเมื่อเราทราบข้อกฎหมายเมื่อสักครู่นี้แล้วเราได้มีการศึกษากฎหมายแล้วใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่กฎหมายทำการกำหนดไว้ค่ะเช่นการชำระภาษีเมื่อเรามีภาษีเมื่อเราถึงเมื่อเวลาที่เราต้องทำการเสียภาษีนะคะนักเรียนเราก็ต้องทำการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั่นเองค่ะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการการขออนุญาตเมื่อประกอบธุรกิจรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะเช่นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการกระทำที่ผิดกฎขององค์กรหรือว่าชุมชนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี่ก็คือแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3นะคะจากที่เราได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายไปแล้วนะคะเราก็ควรที่จะรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองด้วยนะคะนักเรียนว่าเรานั้นมีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้างนะคะเช่นสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยสิทธิในการได้รับการปกป้องจากการละเมิดและรู้หน้าที่ของตนเองเช่นหน้าที่ในการชำระภาษีหน้าที่ในการเคารพกฎหมายและไม่กระทำความผิดนั่นเองนะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อนักเรียนนะคะถึงวัยที่ทำที่สามารถทำการมีใบขับขี่ได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปปฏิบัติตามกฎหมายจราจรให้ถูกต้องนะคะหรือเมื่อเราขับรถนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์เราก็ทำการสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อเป็นการป้องกันตนเองได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎของกฎหมายได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั้นนะคะก็คือในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะ ค่ะการเคารพสิทธิของผู้อื่นนั้นคืออะไรนะคะนักเรียนก็คือการที่เราใช้สิทธิของตนควรเมื่อเราใช้สิทธิของตัวเราเองแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะค่ะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะเช่นการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปลอกผลงานของผู้อื่นมาแบบนี้นะคะนักเรียนการไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นนะคะจากคอมเมนต์ต่างๆนะคะนักเรียนเราก็ควรที่จะมีความเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะและถัดมาก็คือปฏิบัติตามกฎของสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมนั่นเองค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะแนวทางการปฏิบัติตนนะคะก็คือการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมนั่นเองค่ะนอกจากที่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนะคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมด้วยนะคะนักเรียนค่ะก็คือนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วควรที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมความถูกต้องเหมาะสมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตนะคะและการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยของผู้อื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสนะคะเราก็ทำการช่วยเหลือสังคมค่ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการช่วยกันเก็บขยะนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูคำถามนี้กันค่ะคำถามนี้นะคะขอถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยค่ะคำถามถามว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมได้ประโยชน์อะไรเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของการทำให้เรานั้นรู้เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมเอ่ยได้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกไหมใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
2: ได้รู้วิธีเกี่ยวกับการแก้ไขและปฏิบัติตนครับ
0: ได้รู้เกี่ยวกับวิธีแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนมีคนใดอีกอยากตอบคำถามอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะ
3: ได้รู้ถึงสถานการณ์ตัวอย่างที่เข้าข่ายกฎหมายนั้นๆค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมเหล่านั้นค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ที่นักเรียนต้นทางได้รับไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกประโยชน์กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่คำถามถัดมานะคะคำถามต่อมาถามว่าการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนักเรียนคิดว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรการที่เราไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัวนักเรียนคิดว่าจากประโยคนี้นักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามเชิญค่ะ
4: การไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนะคะก็คือเหมือนการที่เราเนี่ยไม่ถ้าสำหรับบางคนที่อาจจะโดนกฎหมายไปแล้วโดนแบบหมายถึงว่าทำผิดแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวค่ะก็จะการที่เขาจะไม่มีสิทธิ์พูดค่ะว่าเขาไม่รู้กฎหมายค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นขั้นพื้นฐานค่ะมันคือแค่เหมือนทำให้มันเห็นชัดมากขึ้นค่ะแต่แท้จริงแล้วมันก็คือแค่ทำตามถูกกฎระเบียบแล้วก็เป็นคนดีค่ะแบบหมายถึงว่าไม่ทำให้เดือดร้อนใคร
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวเป็นหลักทางกฎหมายนะคะที่แม้จะอ้างว่าไม่รู้ว่าการกระทำของตนเองนั้นเป็นความผิดทางกฎหมายก็ไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมายได้ค่ะเช่นการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงในโซเชียลแล้วอ้างว่าไม่รู้การกระทำแบบนี้เป็นความผิดทางกฎหมายค่ะศาลก็ยังสามารถลงโทษได้ไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้ค่ะถัดมาค่ะในประเด็นคำถามถัดมาถามว่านักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่เพราะเหตุใดมีใครอยากตอบประเด็นนี้มีไม่เอ่ยเห็นด้วยกับข้อความเมื่อสักครู่ไหมคะเชิญค่ะ
5: ส่วนตัวผมก็คือเห็นด้วยนะครับจากข้อความไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับก็คือกฎหมายคือสิ่งพื้นฐานที่เราควรจะปฏิบัติตามได้นะครับถึงเราจะไม่รู้แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเราทำผิดก็คือมันก็ไม่ควรจะเป็นข้อแก้ตัวครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย ค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการไม่รู้กฎหมายไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวเนื่องจากกฎหมายเป็นกติกากลางที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมหากเปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้นั้นนะคะ

ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะไหนกลุ่มใดมีผู้ชนะแล้วบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่มีผู้ชนะแล้วด้วยนะคะ

ก็จะทำให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นช่องว่างให้กับคนจงใจละเมิดกฎหมายโดยไม่รับโทษค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาลงมือปฏิบัติกันดีกว่าค่ะนักเรียนขั้นปฏิบัตินี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลและระดมคิดวิเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติตนตามบัญญัติทางกฎหมายลงไปในใบงานที่8นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนทุกคนต้องร่วมกันระดมความคิดนะคะหาแนวทางในการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนปลายทางร่วมกันทำเป็นกลุ่มได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่8นะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะในประเด็นที่2ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากประเด็นคำถามนะคะในคำถามข้อที่1คุณครูถามว่าให้นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะอันไหนกลุ่มใดอยากตอบดีว่านักเรียนวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างสามารถเสนอแนวคำตอบมาได้เลยนะคะมีกลุ่มใดอยากตอบไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเคารพการทำตามกฎหมายเช่นไม่ลักขโมยไม่ทำผิดกฎหมายจราจรไม่ทำร้ายคนอื่นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นมีอีกไหมเอ่ยใครอยากจะเสนอแนวคำตอบดีคะว่าเราจะปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างไรดีกลุ่มอื่นว่าไงคะกลุ่ม5ใช่ไหมคะเอ่ยต้องการจะเสนอแนวคำตอบนะคะเชิญได้เลยค่ะ
2: คือการเคารพสิทธิของผู้อื่นครับ
0: ก็คือเราก็เคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ปฏิบัติตนตามกฎหมายใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนอกจากการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วนะคะเราก็ต้องทำความเคารพสิทธิของตนเองด้วยเช่นกันนะคะนักเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะก็จะช่วยทำให้สังคมของเรานั้นสงบสุขและก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะประเด็นคำถามต่อมานะคะคุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีการที่เราปฏิบัติตนตามกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราเชิญค่ะ
3: ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้สังคมรอบข้างน่าอยู่และสงบสุขมากขึ้นค่ะถ้าทุกคนทำตามกฎหมาย
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ากฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ช่วยกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมค่ะเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีความเป็นระเบียบและเป็นธรรมค่ะถ้าทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายก็จะช่วยให้ลดปัญหาทะเลาะวิวาทได้ลดปัญหาการอาชญากรรมได้ค่ะหรือความขัดแย้งในสังคมขึ้นได้นั่นเองนะคะอีกทั้งยังช่วยให้สิทธิและเสรีภาพของคนแต่ละคนได้รับการคุ้มครองไม่ถูกรบกวนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นค่ะนอกจากนี้นะคะการเคารพกฎหมายยังแสดงถึงความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีของพลเมืองทำให้ประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงและได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนักเรียนเรื่องการเมืองการปกครองค่ะมีชื่อเรื่องว่าลักษณะการปกครองในปัจจุบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาหน้าสิ่งไทยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะรายวิชานาฏศิลป์ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีปฏิบัตินะคะนักเรียนจะได้มีเวลาซ้อมกันนะคะอ่ะครูมีอะไรให้นักเรียนชมนะคะ

0: เรามีคำถามคำถามถ้านักเรียนดูการแสดงนี้แล้วถ้าครูไม่เปิดเพลงนักเรียนจะบอกได้ไหมคะว่าเขากำลังทำท่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมคะไหนให้กลุ่ม3ช่วยบอกสิว่าเขาจะทำท่าอะไรถ้าสมมติว่าไม่ถ้าเรายังไม่ได้เปิดเพลงนะคะ
1: ค่ะก็จะเป็นท่าที่เขาทำเป็นท่าปลาใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นหนูอาจจะสังเกตเป็นชุดเขาด้วยค่ะว่าเขาใส่ชุดที่เกี่ยวกับการทำนาข้าวค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเพลงบางคนอาจจะสังเกตการแต่งกายอาจจะท่าทางใช่ไหมเขาทำท่าทางชัดทำนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนปลาก็ต้องคิดว่าเป็นชาวนาเนาะกำลังจะไปหาปลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามีเนื้อเพลงมาประกอบด้วยมันก็จะทำให้เรารู้ชัดเจนว่าอ๋อในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมคะมีท่าอะไรอีกเราไถท่าไถไถนาเห็นไหมคะเราหว่านข้าวแบบนี้นะคะถ้าเฉพาะท่าทางอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้ามีเนื้อร้องด้วยเราก็ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีเนื้อร้องแล้วเราทำท่าทางที่ชัดเจนด้วยมันก็ทำให้เราดูการแสดงได้รู้เรื่องแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงด้วยนะคะนะคะดังนั้นเราก็ถึงจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับสื่อสารลีลาภาษาท่านะคะให้นักเรียนได้รู้ว่าลักษณะท่าทางทำแบบไหนสื่อความหมายถึงอะไรนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อแรกอธิบายสรุปเนื้อหาวิเคราะห์ประเภทของนาฏศัพท์และภาษาท่าที่เราจะใช้ในการแสดงนะคะแล้วก็ฝึกและปฏิบัติท่านาฏศัพท์และภาษาท่าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกฝนและนำเสนอกันค่ะเรามาดูความหมายของนาฏศัพท์นาฏศัพท์ทางวิชานาฏศิลป์ใครทราบบ้างหมายถึงอะไรใครทราบบ้างหมายถึงอะไรนะคะใครทราบบ้างหมายถึงอะไรภาคกลางกลุ่ม3นาฏศัพท์
2: เป็นลักษณะของท่ารำค่ะ
0: ลักษณะของท่ารำปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะลักษณะหรือท่ารำหรือนะคะเรียกให้เป็นทางการก็คือศัพท์เฉพาะทางนาฏศิลป์ก็คือลักษณะของท่ารำนั่นเองนะคะที่ใช้ศัพท์เฉพาะของนาฏศิลป์นะคะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะท่ารำนะคะในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยเช่นโขละครรำระบำต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนะคะหรือผู้ชมนั่นเองนะคะนาฏศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท3ประเภทประเภทแรก

0: ะแต่ยศเบ็ดเตล็ดเอาเสียงดังเอาไปกลุ่มละหนึ่งแต้มเลยค่ะช่วยคุณครูนะคะอ้าวเรามาดูกันนามศัพท์นะคะนามศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่าที่บ่งบอกการกระทำนะคะเช่นตั้งวงจีบกลายมือกระทบยกเท้ากระดกเท้าก้าวเท้าซอยเท้าตีไหล่กล่อมไหล่เป็นต้นนะคะอ่ะถ้านักเรียนทำท่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้านักเรียนบอกว่าครูทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นไหมเพื่อนไม่ทราบอาจจะบอกว่ากายบริหารแต่ถ้าเป็นท่านาฏศิลป์เขาจะบอกว่าครูกำลังกล่อมไหลหรือตีไหลอย่างนี้นะคะตีไหลนะกล่อมไหลอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นศัพท์เฉพาะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็บอกว่ากายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะนี่มาดูนะคะจีบไหนลองทำซิจีบจีบจีบหงายที่ครูบอกไว้จีบหงายหัวแม่มืออยู่ข้อแรกของนิ้วชี้แล้วหักข้อมือออกมาให้หมดอันนี้จีบหงายแล้วจีบคว่ำล่ะก็คว่ำมือลงไปแขนตึงหักข้อมือให้หมดเหมือนกันต่อไปท่าอะไร
1: ต
0: ั้งวงถูกต้องปรบมือเก่งมากนะคะนู่นล่ะเขาทำอะไรภาพแรกทำอะไรคะ
1: ก
0: ้
1: าวเท
0: ้
1: า
0: อันนี้ล่ะกระโดกเท้าเห็นไหมคะอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะที่เขาใช้เรียกเห็นไหมคะเรามาดูกริยาศัพท์บ้างนะคะกริยาศัพท์นะคะก็แบ่งออกเป็นศัพท์เสริมค่ะศัพท์เสริมก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามเช่นเปิดคางกดคางกดไหล่ลดวงหลบเข่าหักข้อมือนะคะอันนี้นะคะเป็นศัพท์เสริมนะคะศัพท์เสื่อมล่ะเห็นไหมเบ่งอีกมีศัพท์เสื่อมอีกก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่วงท่าของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะเพื่อให้ผู้รำเนี่ยรู้ตัวและแก้ไขท่าทางของตนเช่นวงล้นวงหักรำล้นจังหวะรำล้นจังหวะคืออะไรถูกไหมก็คือลำไปก่อนจังหวะจังหวะยังไม่ทันจะไปเลยเราเกินจังหวะไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะนี่อันแรกนี่รู้ไหมท่าอะไรเขาทำอะไรอยู่หลบเข่าเห็นไหมคะหลบเข่าในที่ครูบอกเมื่อกี้นี้อันนี้ล่ะการทำอย่างนี้ตรงนี้ตรงข้อมือครูเรียกว่าอะไรที่ครูบอกครั้งเมื่อกี้นี้หักข้อมือนี่หักข้อมือตรงนี้บางคนลำอย่างเงี้ยสวยไหมจีบแบบนี้งามแสงเดือนมาเยือนลำอย่างนี้สวยไหมเราก็ต้องหักข้อมือให้หมดนะคะลำล่อแก้วก็ต้องหักข้อมือให้หมดนะคะมาดูอันที่3นะคะคือนาฏศัพท์เบ็ดเตล็ดก็คือศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกริยาศัพท์เช่นแม่ท่านะคะก็จะเรียกอยู่ในการรำมาตรฐานนะคะการรำแม่บทนะคะท่ารำแม่บทนะมีนายโรงก็คือใครนายโรงคือใครพระเอกนะคะยืนเครื่องก็คือการแต่งกายนะคะของโขนนะคะละครรำนะครับสร้างโดยเรียนแบบเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์เรียกว่าชุดยืนเครื่องนะคะพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดนี่เรามาดูพระใหญ่พระน้อยนะคะก็คือใครก็คือจะเรียกในการแสดงโขนนะคะพระใหญ่จะเป็นพระที่มีบุคลิกท่าทางสง่างามเหนือพระน้อยเช่นพระรามก็เป็นพระอะไรพระใหญ่ส่วนพระลักษมณ์ก็จะเป็นพระน้อยนะคะก็มีศัพท์น้อยลงมานะคะนางกษัตริย์เห็นไหมคะนางกษัตริย์ก็จะเป็นตัวนางที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานตามลักษณะหญิงงามในวรรณคดีนะคะเห็นไหมคะจะแต่งตัวสวยงามปริยาสวยงามเรียบร้อยนางตลาดล่ะนี่นางตลาดก็คือนางที่มีท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมีไม่เรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะท่าทางนางตลาดจะนั่งจะยืนจะนอนก็ทำไมคะไม่ได้เรียบร้อยสวยงามนะคะทีนี้เรามาดูภาษาท่าบ้างคำถามนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาษาท่าหมายถึงอะไร

0: สีกลุ่มไหนทราบภาคเหนือกลุ่ม2กลุ่ม2ภาคเหนือภาคเหนือยกต้องมีสติตลอดเวลานะคะคุณครูเรียกภาษาท่านาฏศิลป
1: ์ภาษาที่สื่อออกมาจากท่าทางในนาฏศิลป์เมื่อที่รู้กันค่ะ
0: ให้เรารู้กันใช่ไหมคะปรบมือค่ะเรามาดูซิว่ารายละเอียดที่ไปสองแต้มนะคะรายละเอียดที่เพื่อนพูดนะคะอาจจะมีเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะภาษาท่าเขาก็คือท่าทางและสีหน้าที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะเช่นคำพูดกริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกนะคะนำมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ให้มีความหมายแทนคำพูดนั่นเองก็คือสื่อให้ที่เพื่อนบอกให้รู้นะคะให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงการขับร้องนะคะที่มาของภาษาท่าเนี่ยที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทอะไรบ้างคะ
2: ภาษา
0: อะไรอีกไปกลุ่มละ1แต้มเสียงดังฟังชัดนะคะทีนี้เรามาดูภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือท่าทางที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะดัดแปลงธรรมชาติของคนเรานะคะให้สาให้ดูแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการรำเบื้องต้นมาผสมผสานนะคะส่วนภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์ก็คือเป็นภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่เพียงพอจึงประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่จะต้องแสดงออกมานะคะเป็นท่ารำแล้วก็ยังแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง1ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดอะไรอีก
2: ภาษาท
0: ่
2: าที
0: ่
2: ใช้แทนกริ ยาอาการ
0: ภาษาท่าที่ใช้แทนกริ ยาอาการอะไรอ
2: ี
0: ก
2: ม
0: ันเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดเช่นเรา

0: และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาดูกันนี่ท่าแรกเรียกว่าอะไรใครตอบได้เรารีบตอบอ่ะก็อดคะแนนนะสิเออตัวเราเอาล่ะภาพที่สองภาคเหนืออะไรคะเขาทำท่าอะไรเขาทำท่าอะไรทำท่าอะไรนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ย
1: เธอหรือท่าน
0: เธอหรือท่านตาปมือ1แต้ม1แต้มเมื่อกี้ใครตอบไปรับไป1แต้มอันนี้ล่ะใครตอบได้ขอเป็นภาคกลางกลุ่ม3กลุ่ม3มาแรงใครตอบได
2: ้ถ้าปฏิเสธค่ะ
0: ถูกต้องประมือ1แต้มรับไปเลยนะคะเอามาต่อไปกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะคะภาษาท่าที่ใช้แทนคำกริยาอาการเช่นยืนเดินนั่งท่านอนอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่ะภาพแรกภาพแรกภาพแรกภาพแรกภาพอะไรจะตอบดีนะภาคอีสานภาพแรกอะไรคะเขาทำอะไรเขาทำอะไร
3: ท่าเดินครับ
0: ท่าเดินถูกต้องหนึ่งแต้มเอาค่ะท่าที่สองง่ายมากท่าที่สองท่าที่สองเตรียมพร้อมภาคกลางกลุ่มนู้นกลุ่มซี
2: ท่ายืนค่ะ
0: ท่ายืนปรบมือท่าสุดท้ายกลุ่มห้าท่าอะไรคะกลุ่มห้าท่าอะไรคะอยากฟังเสียงกลุ่มห้าท่าอะไรช่วยครูตอบหน่อยช่วยครูบอกเพื่อนๆหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยยืนตอบให้ครูฟังให้ชื่นใจหน่อย
4: ท่านั่งครับ
0: ท่านั่งถูกต้องปรบมือค่ะรับไป1แต้มด้วยนะคะภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นดีใจเสียใจโกรธเศร้าอายรักนะคะมาๆๆๆภาพแรกภาพแรกภาพแรก

0: ครจะตอบภาคใต้ยกสูงๆนะคะเออท่าอะไรท่าอะไร
1: ท่าดีใจค่ะ
0: ท่าดีใจได้เหมือนกันก็คือท่ายิ้มนั่นเองนะคะก็คือดีใจถ้าเราแสดงอาการว่าเราดีใจเราใช้ท่านี้ได้ก็คือยิ้มมีความสุขได้เหมือนกันนะคะเอาประเมินหนึ่งแต้มค่ะท่าอะไรโอ้ท่ารักเอาตอบทั้งห้องเลยเอาไปกลุ่มละหนึ่งแต้มอุ้ยต่อไปท่าอะไรท่าโกรธครูตกใจตัวเองว่าจะถามไปเปิดก่อนนะคะท่าโกรธไหนลองทำท่าโกรธสิถูที่ข้างหูต้องถูด้วยต้องถูด้วยเออถูที่ใต้กกหูใต้กกหูแล้วก็สะบัดตรงนี้โกรธนะคะเอออาจจะมีกระทืบเท้าด้วยโกรธอย่างนี้นะคะเวลาเธอโกรธเพื่อนตอนนี้ไม่ต้องบอกแล้วนี่ฉันโกรธเธอนะคะต่อนะคะภาษาที่เรียนแบบท่าทางของสัตว์เช่นนกม้าไก่ลิงปลากวางท่านกไหนทำท่านกให้ดูหน่อยสิท่านกไหนทำท่านกเออเก่งจังเลยร้านหนึ่งแต้มมือรับไปหมดเลยนักเรียนปลายทางนะคะทำด้วยนะต่อไปท่าม้าล่ะท่าม้าทำไงท่าม้าทำไงท่าม้าทำไงเออเอาไปอีกกลุ่มละหนึ่งแต้มนี่ท่าม้าเห็นไหมคะเออจริงๆจะต้องมีเท้าด้วยนะต้องขยโยกด้วยนะคะขยโยกเท้าอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าไก่ล่ะเออไก่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนี่อาจจะเป็นอย่างนี้กระพือปีกแบบนี้หรือกระพือปีกแบบนี้ที่นักเรียนทำก็ได้นะคะเก่งมากเลยเอาไปรับกลุ่มละหนึ่งแต้มไปเลยนะคะวันนี้แจกคะแนนมาเข้ากิจกรรมของเราแล้วทีนี้นักเรียนก็พอจะรู้แล้วว่าท่าทางอันไหนสื่อความหมายอะไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนเอาท่าทางที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยนำไปใส่ในการแสดงของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีทัศน์ก่อนให้ดูวิดีทัศน์ก่อนว่ามันจะมีเพลงตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเขาทำอย่างไรกันนะคะ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้เดี๋ยวก่อนจะแสดงนะคะครูจะบอกก่อนว่ากลุ่มไหนวิจารณ์กลุ่มไหนนะคะกลุ่ม1แสดงให้กลุ่ม2วิจารณ์กลุ่ม2แสดงให้กลุ่ม3วิจารณ์กลุ่ม3แสดงให้กลุ่ม4วิจารณ์กลุ่ม4แสดงให้กลุ่ม5วิจารณ์กลุ่ม5แสดงกลุ่ม1วิจารณ์ตามนี้นะคะดังนั้นเวลาเพื่อนแสดงนักเรียนก็ต้องตั้งใจดูเพื่อนด้วยแล้วก็วิจารณ์การแสดงเราเรียนกันไปแล้วนะคะใช้หลักการวิจารณ์มาวิจารณ์เพื่อนวิจารณ์การแสดงของเพื่อนนะคะได้เวลาฝึกซ้อมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ใช้พื้นที่ในห้องนี้นะคะในการฝึกซ้อมในปลายทางก็ฝึกซ้อมที่ห้องเรียนของตัวเองนะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เชิญเลยค่ะแบ่งกลุ่มแบ่งมุมกันเลยนะคะ

นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนำเสนอนะคะการแสดงของเรานะคะของแต่ละกลุ่มกันแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะให้นักเรียนจับฉลากนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่ากลุ่มไหนนะคะจะได้แสดงเป็นกลุ่มแรกนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยใบงานที่สำหรับใช้วิจารณ์นะคะให้เอาขึ้นมาด้วยนะคะเอาขอตัวแทนแต่ละกลุ่มมาด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มนี้เท่าไหร่กลุ่มเราอยู่กลุ่มอะไรคะกลุ่ม2ได้แสดงที่3เอากลุ่ม3ได้แสดงที่3กลุ่ม1ได้แสดงที่1ล็อกล็อกล็อกหรือเปล่าเนาะไม่ได้ล็อกเปิดเปิดเปิดกลุ่มอะไรคะกลุ่ม4แสดงที่2นะคะกลุ่ม5ได้ที่5กลุ่ม2ได้ที่4กลุ่ม2ได้ที่4ปรบมือปรบมือปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองไหนกลุ่มไหนกลุ่มแรกกลุ่ม1กลุ่มไหนพี่จานกลุ่มไหนพี่จานกลุ่ม2วิจารณ์เดี๋ยวเตรียมเขียนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอเพื่อนแสดงเสร็จครูจะให้วิจารณ์นะคะกลุ่ม1เชิญค่ะมอบเวทีนี้ให้เลย

0: เยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนของกลุ่ม2นะคะมาวิจารณ์เพื่อนหน่อยว่าเพื่อนการแสดงของเพื่อนเป็นอย่างไรค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะหนูเป็นตัวแทนของกลุ่มที่2นะคะลีลาท่ารำนะคะของกลุ่มที่1เนี่ยหนูรู้สึกว่าท่ารำเนี่ยสามารถสื่อได้ดีค่ะว่ามีเนื้อหาอะไรแล้วก็มีเป็นท่ารำที่สวยงามค่ะมีความอ่อนช้อยมากเลยค่ะในเรื่องของจังหวะนะคะจังหวะเป็นจังหวะที่ช้าค่ะฟังแล้วสบายค่ะดนตรีนะคะเป็นดนตรีประกอบกับหนังใช่ไหมคะแล้วก็มีดนตรีที่ฟังแล้วรู้สึกสบายหูค่ะแล้วก็มีความทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงค่ะเนื้อร้องนะคะก็เป็นเนื้อร้องที่ซอฟๆค่ะมีการพูดถึงการรักกันซึ่งจะไปส่งกับท่ารำนะคะการแต่งหน้าการแต่งตัวแล้วก็อุปกรณ์การแสดงจะไม่มีนะคะเพราะว่าจะเป็นชุดนักเรียนที่ใส่กันปกติค่ะภาพรวมนะคะถ้าเป็นคะแนนค่ะเต็ม10หนูให้กลุ่มนี้เต็ม10ค่ะเนื่องจากมีการรำที่พร้อมเพียงกันมากเลยค่ะแล้วก็มีหนูชอบลีลาท่ารำของกลุ่มนี้มากๆค่ะ
0: ค่ะอ้าวปรบมือค่ะนะคะก็ถือว่าดีเลยดีเลยนะคะก็ครูก็เห็นด้วยนะคะก็เป็นการรำที่ถือว่าพร้อมเพียงนะคะใช้ท่ารำที่สื่อความหมายก็ได้ดีนะคะเยี่ยมมากอ้าวต่อไปกลุ่มที่กลุ่มอะไรกลุ่ม2คะแสดงเป็นอันดับ2เชิญค่ะ

0: านะคะกลุ่มเชิญกลุ่มที่วิจารณ์เพื่อนเลยค่ะ
1: ถ้าลำพร้อมเพียงกันดีครับส่วนจังหวะให้กลางๆครับคำร้องเนื้อร้องไพเราะครับ
0: ค่ะจบแล้วค่ะอัปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะนักเรียนสามารถคิดท่ามาให้สอดคล้องกับท่ารำได้นะคะโอเคอาจจะนิดหนึ่งตรงที่เพลงนะคะตัดสั้นไปนิดหนึ่งน่าจะให้แบบทอดใหญ่นิดหนึ่งนะคะก็จะดีมากเลยนะคะถือว่าดีค่ะเอากลุ่มต่อไป

0: มือค่ะนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่4นะคะวิจารณ์เพื่อนๆนะคะของกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับกลุ่มที่3กับการแสดงภาพจำแห่งความรักขออภัยครับภาพจำแห่งรักครับสำหรับลีลา5ลานครับค่อนข้างที่จะสวยงามครับแล้วก็พร้อมเพียงครับจังหวะเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วครับส่วนเรื่องดนตรีก็ค่อนข้างที่จะไพเราะเลยครับส่วนเนื้อร้องนะครับก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเรียบเรียงถ้อยคำได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งครับสำหรับภาพรวมของการแสดงนะครับค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับถึงแม้จะมีบางจังหวะบ้างเล็กน้อยนะครับที่อาจจะเร็วเกินไปนะครับส่วนตัวให้10เต็ม10ครับ
0: ปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก็ถือว่ากลุ่มนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะลีลาท่ารำก็เข้ากับจังหวะเพลงนะคะรำพร้อมกันนะคะแล้วก็รำอ่อนช้อยนะคะต่อไปกลุ่มที่กลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่4ก็กลุ่มที่2นะคะขอโทษเราจับฉลากกันแล้วนะกลุ่มที่2เชิญค่ะ

0: นะคะเดี๋ยวกลุ่ม3ใช่ไหมคะกลุ่ม3นะคะเชิญกลุ่ม3ค่ะ
1: ค่ะจากชุดการแสดงที่2นะคะก็คือใจรักใช่ไหมคะก็คือลีลาท่ารำเนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรุงให้มันพร้อมเพียงกันมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าอื่นๆนะคะก็จะมีการเข้าคู่กันใช่ไหมคะการเข้าคู่ก็หนูถือว่ามันก็ดีนะคะก็คือสื่อถึงอารมณ์ถึงความรักคู่รักค่ะจังหวะจะเป็นจังหวะช้าสบายสบายค่ะส่วนดนตรีนะคะก็จะเป็นดนตรีที่ทำให้ฟังแล้วเกิดอารมณ์ที่มีความรักความลึกซึ้งอยู่ในตัวค่ะส่วนเนื้อร้องนะคะก็เปรียบเสมือนความเอ้ยขอโทษค่ะเปรียบความรักกับนกใช่ไหมคะก็เหมือนจะเป็นการเจาะอารมณ์ได้ดีค่ะทำให้ทราบถึงรักที่บริสุทธิ์หรือว่าสวยงามเหมือนนกที่บินอยู่ตามท้องฟ้าค่ะภาพรวมของการแสดงหนูก็ถือว่าภาพการแสดงนี้ก็รวมถือว่าดีค่ะแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจังหวะท่าทางนิดหน่อยค่ะ
0: ปรบมือด้วยค่ะนะคะก็มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงหน่อยนะคะความพร้อมเพรียงนะคะลีลาท่ารำก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มสุดท้ายกันนะคะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย

0: รบมือค่ะนะคะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1นะคะวิจารณ์การแสดงของเพื่อนค่ะเชิญค่ะ
1: ผมมีหน้าที่วิจารณ์กลุ่ม5นะครับผมลีลาท่ารำนะครับก็มีความพร้อมเพียงกันครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกเพลินตามครับจังหวะนะครับไม่เร็วจนเกินไปครับดนตรีนะครับดนตรีมีความน่าฟังครับคำร้องเนื้อร้องก็คือมีความหมายดีครับฟังแล้วเคลิ้มตามครับไปกับเนื้อเพลงแล้วรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะครูขอปรบมือนะคะให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะถือว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะน่าจะได้นำเสนอกับคุณครูที่ปลายทางแล้วนะคะครูขอพูดภาพรวมแล้วกันนะคะกับการแสดงของนักเรียนในวันนี้ครูขอชื่นชมก่อนเลยนะคะกับเวลาอันน้อยนิดนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถคิดนะคะสร้างสรรค์การแสดงนะคะในเพลงที่ครูได้มอบหมายไปว่านักเรียนอยากจะใช้เพลงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นำเสนอการแสดงถือว่าอยู่ในขั้นดีเลยนะคะก็สิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะคะชื่นชมอีกข้อหนึ่งก่อนคือจังหวะอะไรเงี้ยนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามจังหวะเลยดีมากเลยนะคะแล้วก็ท่าทางพร้อมเพียงกันนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะน่าจะมีการแปรแถวสักนิดหนึ่งถ้าแปรแถวมันจะสวยยิ่งกว่านี้นะคะขยับเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ครูบอกไว้เผื่อเรามีการแสดงในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนก็มีการขยับแปรแถวเข้าคู่กันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันน่าสนใจน่าติดตามกับการแสดงของเรามากขึ้นนะคะสำหรับการวิจารณ์เพื่อนๆก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ดูแล้วก็สามารถวิจารณ์เพื่อนได้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นดี

0: นะคะก็ชื่นชมเลยนะคะเก่งมากๆนะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้นักเรียนต้องทำได้ดีกว่านี้แน่ๆเลยใช่ไหมปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยนะคะเก่งจังเลยนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะนักเรียนสามารถทำได้ดีเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับนัตยศัพท์และภาษาท่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะมาดูนะคะนัตยศัพท์ก็คือเฉพาะทางทางวิชาหน้าตศิลป์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทมีอะไรบ้าง
1: นามศัพท์กิริยาศัพท์นัตยศัพท์เบ็ดตะเล็ด
0: นะคะนามศัพท์กิริยาศัพท์นัตยศัพท์เบ็ดตะเล็ดนะคะทีนี้ภาษาท่าล่ะนะภาษาท่าก็คืออะไรคะท่าทางนาฏศิลป์ที่มีความหมายแทนคำพูดนะคะสอดคล้องกับ
1: จ
0: ังหวะเพลงอะไรอีกการร้องนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ
2: ภาษาท
0: ่าที่มาจากธรรมชาติแล้วก
1: ็
0: ประดิษฐ์โดยตรงนะคะก็แบ่งออกเป็นใช้แทนคำพูดความรู้สึกนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปอ้อก่อนอื่นวันนี้ให้ไปกลุ่มละ6แต้มเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้รับคะแนนเต็มๆกันไปเลยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้านะคะเราจะฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวทีนี้นะคะเราจะนำการแสดงนี้ไปโชว์ละนะคะเอาการตีบทนะคะเอาภาษาท่ามาตีในคำร้องที่นักเรียนร้องเดี๋ยวเราจะได้นำมาใช้จริงกันแล้วนะคะฝึกร้องฝึกรำกันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะก็ใบความรู้เรื่องฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะใบงานเรื่องฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะแล้วก็กระดาษลังหรือกระดาษแข็งก็ได้นะคะกันไกดินสอยางลบกาวเทปใสนะคะรวงข้าวปลอมถ้ามีถ้าไม่มีนะคะก็คือเชือกฟางหรือก้านไม้กวาดที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเราจะเอามาทำเป็นรวงข้าวนะคะสีจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ผลนักเรียนจะเอามาระบายเคียวของตัวเองนะคะนะคะก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมมาอย่าลืมเตรียมมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะแล้วเราก็จะมาฝึกปฏิบัติด้วยแล้วเราก็จะทำอุปกรณ์ที่เราจะต้องนำมาแสดงด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะกับความตั้งใจของนักเรียนนะคะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับเวลาอันนิดเดียวนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอการแสดงได้นะคะค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในการเรียนวิชานาฏศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวิถีชีวิตบ้านๆเขาเ
5: ลยได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อันเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกว้างค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเป็นตอนแรกตอนที่1นะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสว่างและผลของความสว่างที่มีต่อตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนะคะและสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้ก็คือทักษะการวัดค่ะโดยนักเรียนจะต้องวัดความสว่างของสถานที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์หรือแอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราต้องทำในวันนี้นะคะเราลองสังเกตนะคะภาพของหญิงสาว2คนนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูก่อนสังเกตว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของบรรยากาศหรือลักษณะท่าทางอาการของทั้ง2คนดูนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะจะต้องช่วยกันนะคะสังเกตให้ได้มากที่สุดนะคะระหว่างภาพที่ครูให้ดู2ภาพนี้นะคะเพื่อที่จะตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ผู้หญิงทั้ง2คนใช้อ่านหนังสือมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าพื้นที่ที่ทั้งสองคนใช้อ่านหนังสือเนี่ยมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่านึกไม่ออกลองดูอีกหนึ่งรอบนี่นะคะนักเรียนสองคนนี้นะคะพื้นที่ที่เขาใช้อ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะคะมันมีความสว่างเหมาะสมหรือไม่โอเคนะคะคิดว่าเหมาะสมไหมคะนักเรียนไม่เหมาะสมทั้งสองคนเลยไหมเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองให้ตัวแทนห้องต้นทางได้ตอบสัก1คนก็ได้มาฟังคำตอบจากเพื่อนต้นทางกันดีกว่าว่าหลังจากที่เขาสังเกตแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าทั้ง2คนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วความสว่างเนี่ยเหมาะสมทั้งคู่หรือไม่นะคะหรือถ้าไม่ใช่ทั้งคู่แล้วเป็นยังไงใครดีใครจะยกมือดีคะอ้าวยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4นะคะโอกี้หนูคิดว่าผู้หญิง2คนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเขาอ่านหนังสือด้วยความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรมาฟังกันค่ะ
3: สำหรับผมนะครับมีทั้งเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมครับสำหรับภาพแรกนะครับที่เป็นภาพผู้หญิงใส่แว่นกำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับแสงที่เขาใช้นะครับค่อนข้างที่จะสว่างครับทำให้มองตัวหนังสือในหนังสือเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับส่วนภาพที่2ที่จะเป็นหญิงสาวที่อ่านในที่มืดนะครับมีแสงเพียงแค่เล็กน้อยมันจะทำให้มองตัวอักษรยากครับต้องใช้สมาธิในการอ่านหรือว่าเราต้องเพ่งสายตาครับอาจจะทำให้เราปวดตาหรือว่ามีผลเสียต่อร่างกายอย่างอื่นได้ครับ
2: ขอเสียงปรบมือดังๆให้คำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะโอ้โหนะคะตอบดีมากเลยนะคะเพื่อนก็ได้วิเคราะห์แล้วก็ให้เหตุผลได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนแล้วจากที่เพื่อนบอกเนี่ยมันมีผู้หญิงคนนึงที่เหมาะสมแล้วแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาอ่านหนังสือในที่มืดใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากจะตรวจสอบว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเบื้องต้นเพื่อนเราก็ได้ตอบมาแล้วบ้างนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งผลมากกว่านั้นล่ะแล้วระยะยาวล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ครูได้ให้ไว้ก่อนที่จะทำกิจกรรมนะคะซึ่งในการทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากการอ่านหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารเล่นกีฬาก็จะต้องใช้แสงสว่างใช่ไหมคะในการที่เราจะต้องมองหรือทำกิจกรรมใช่ไหมคะครูถามว่ามันจะต้องมีความสว่างที่เท่ากันหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานักเรียนคิดว่าจะต้องมีความสว่างเท่ากันไหมคะแล้วถ้าไม่เท่าอันไหนต้องใช้มากใช้น้อยอย่างไรพอจะ ตอบให้ครูได้ฟังแนวคิดของเราได้ไหมคะอยากฟังแนวคิดของเลขที่5ค่ะเลขที่5คือใครคะอยู่ที่กลุ่มที่2นะคะเก่งลองเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าในความคิดของเก่งถ้าเราทำกิจกรรมอื่นๆน่ะเช่นอ่านหนังสือทำอาหารเล่นกีฬานะเก่งเนี่ยคิดว่าจะต้องมีความสว่างเท่ากันไหมแล้วยังไง
4: ครับส่วนตัวผมคิดว่าใช้ความสว่างไม่เท่ากันครับอย่างเช่นเล่นกีฬาอย่างนี้ครับอาจจะต้องใช้แสงสว่างเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้มันสามารถเห็นอะไรได้ชั

0: เจนครับแล้วก็อ่านหนังสือก็ใช้แสงสว่างอีกแบบนึงแบบที่ว่ามันเห็นหนังสือชัดแต่ครับแต่ว่าไม่ได้จ้าแล้วก็ไม่ได้มืดเกินไปอย่างเงี้ยครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะดีมากนะคะเพื่อนก็ได้เปรียบนะคะให้เราเห็นนะคะว่าความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมเนี่ยเพื่อนคิดว่ามันใช้ความสว่างที่แตกต่างกันออกไปเนาะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้นๆนะคะดีมากนะคะเอาละในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำชื่อว่าความสว่างนะคะโดยใบกิจกรรมนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆและเราจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับดวงตาถ้าเรามองวัตถุเนี่ยที่มันมีความสว่างไม่เหมาะสมค่ะเอาล่ะซึ่งสำหรับในใบกิจกรรมนี้นะคะถ้านักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือแล้วนะคะจะพบว่ามันมีกิจกรรมอยู่2ตอนด้วยกันนะคะในชั่วโมงนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่1ก่อนคือสืบค้นข้อมูลแล้วจากนั้นพอเรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราจะไปสำรวจความสว่างของสถานที่ต่างๆและกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆภายในโรงเรียนของเราจากนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ถึงนะคะความสว่างที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆและก็นำเสนอค่าความสว่างที่ได้จากการสำรวจนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เราจะต้องดำเนินกิจกรรมนะคะเป็นกลุ่มโดยจะต้องแบ่งงานกันนะคะในการสำรวจนะคะสืบค้นแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันมีค่าความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มสำรวจพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องมีความรู้ก่อนนะคะเกี่ยวกับความสว่างค่ะซึ่งเราจะศึกษาได้จากตัวใบความรู้ที่1นะคะเรื่องความสว่างนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้นะคะเนื้อหาของมันก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการวัดค่าความสว่างรวมถึงความสว่างที่เหมาะสมนะคะในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนแล้วก็สถานที่อื่นๆด้วยนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะอยากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสว่างแล้วเอาละค่ะลงมืออ่านตัวใบความรู้เรื่องความสว่างได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความสว่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาทำอะไรต่อนะคะนักเรียนเราจะต้องเอามานะคะใช้ในการทำกิจกรรมนะคะเรื่องความสว่างโดยจะต้องไปสำรวจนะคะพื้นที่ในโรงเรียนเราเนี่ย8แห่งด้วยกันแล้วก็วัดค่าความสว่างที่ได้แล้วเปรียบเทียบกับค่าความสว่างที่เหมาะสมจากนั้นเราก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นความสว่างที่เหมาะสมหรือไม่นะคะจากนั้นเราก็ต้องระบุรายละเอียดด้วยว่าในสถานที่นั้นๆเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรงยิมอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ต้องระบุด้วยว่าเราจะต้องใช้ในการเล่นกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเอาตัวอุปกรณ์เนี่ยไปวัดว่าความสว่างของโรงยิมโรงเรียนเราเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ประมาณนี้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นเมื่อกี้ที่ครูได้ให้ศึกษาตัวใบความรู้นะคะเราลองมาตอบคำถามครูหน่อยดีกว่านะคะคำถามแรกถามว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยคืออะไรดูในใบความรู้ของเรานะคะใบความรู้ค่ะนักเรียนใบความรู้นะคะค่าความสว่างของพื้นผิวขออภัยค่ะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ให้เวลาหาข้อมูลอีก1นาทีค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรคะค่าความสว่างบนพื้นผิวคืออะไรลองดูค่ะ

0: ได้คำตอบแล้วนะคะจะให้สุ่มเลขที่ไหมคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนสุ่มเลขที่เอาเป็นเลขที่22ค่ะใครดีคะอ๋อเลขที่22เหมือนจะอยู่ที่กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันว่าค่าความสว่างบนพื้นผิวเนี่ยมันคืออะไรเชิญค่ะ
1: คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะค่าความสว่างบนพื้นผิวนะคะก็คือปริมาณพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นครูเพิ่มเติมให้ว่าต้องเป็นต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ด้วยนะคะต้องให้เวลาด้วยแล้วก็พื้นที่ด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปถามว่าเราใช้เครื่องมือใดวัดความสว่างและค่าความสว่างที่วัดได้อยู่ในหน่วยใดก่อนที่จะไปทำกิจกรรมรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วค่าความสว่างที่ได้เนี่ยมันอยู่ในหน่วยใดอันนี้นะคะหลังจากที่อ่านตัวใบความรู้แล้วก็จะต้องตอบได้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นเลยค่ะในการเอาไปใช้ในการสำรวจความสว่างของพื้นที่ในโรงเรียนของเราตัวแทนห้องต้นทางที่จะต้องตอบคำถามของครูก็คือเลขที่2ค่ะเลขที่2คือใครคะอ๋อกลุ่มที่5นะคะน้องม่อนนะคะมาฟังคำตอบกันนะคะว่าหลังจากที่อ่านใบความรู้แล้วรู้หรือยังว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างคืออะไรมีหน่วยใด
2: เครื่องมือลัสมิเตอร์ครับ
0: แล้วเตอร์เนี่ยมีหน่วยใดใช
2: ้ลัสครับ
0: หน่วยลัสใช่ไหมคะในการวัดค่าความสว่างถูกต้องเอาปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือนะคะที่ใช้วัดความสว่างเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าลักซ์มิเตอร์ค่ะซึ่งก็จะวัดความสว่างออกมาในหน่วยลักซ์นั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะต่อไปการวัดความสว่างของแสงเนี่ยโดยใช้ลักซ์มิเตอร์เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรคะนักเรียนนะคะการวัดความสว่างของแสงสามารถทำได้อย่างไรคะตัวแทนห้องต้นทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วหรือยังรู้แล้วว่าอุปกรณ์คืออะไรแล้วการนำไปใช้ล่ะสามารถอธิบายให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆกันได้ไหมสำหรับคำถามข้อนี้นะคะสุ่มเลขที่แล้วกันนะคะเอาเป็นเลขที่30ค่ะใครคะเลขที่30ใครเอ่ยใครคะไม่มาโรงเรียนหรอคะอ๋อมานะคะก็คือวีนานั่นเองนะคะเราจะวัดความสว่างของแสงได้อย่างไรคะ
3: เอาตัวเครื่องลักซ์มิเตอร์ค่ะไปวัดตรงบริเวณที่มีแสงค่ะที่เราจะวัด
0: โอเคค่ะ
3: ให้แสงสะท้อนมาที่ตัวเครื่องค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะการวัดความสว่างของแสงอะค่ะนักเรียนเราก็นำลักซ์มิเตอร์นะคะไปวางให้อยู่ในแนวราบนะคะบนพื้นที่ที่เราต้องการจะวัดความสว่างแล้วจากนั้นก็เปิดการทำงานของเซ็นเซอร์รับแสงอ่านค่าที่วัดได้โดยใช้หน่วยลักซ์นั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญตอนที่เราวัดนะคะอย่าให้เงาของเราเนี่ยไปบังตัวเซ็นเซอร์รับแสงนะคะนักเรียนเพราะไม่งั้นผลที่เราได้มาก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถูกต้องไหมคะอันนี้นะคะก็คือการวัดความสว่างของพื้นที่ต่างๆโดยใช้ลักซ์มิเตอร์นะคะคำถามข้อถัดไปค่ะจากที่นักเรียนศึกษาใบความรู้เนี่ย

0: ความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามีค่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรคะได้ไหมคะคำตอบข้อนี้มีตัวแทนจากห้องต้นทางคนไหนจะยกมือเป็นอาสาสมัครในการตอบคำถามข้อนี้ไหมคะหรืออยากได้การโอ้ยยกมือแล้วไม่ต้องสุ่มเลยจากหัวหน้าห้องนะคะเอาปรบมือดังๆให้หัวหน้าของเราหน่อย
1: ใช่ครับในแต่ละสถานที่นะครับในแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยจะไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับความสว่างก็อยู่ที่ความเหมาะสมของเราว่าเราต้องการแบบไหนหรือว่าอาจจะเราจะกำหนดแสงอย่างเช่นการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับเราก็สามารถ
0: แสดงว่าค่าความสว่างที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆน่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะ
1: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันนั่นเองเอาปรบมือดังๆให้เพื่อนของเรานะคะนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะมันมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะความสว่างที่จะต้องใช้ก็แตกต่างกันเหมือนกันเช่นห้องครัวห้องอาหารนะคะนักเรียนมันจะมีความสว่างอยู่ในช่วง150ถึง300ลักซ์นะคะส่วนในห้องเรียนสังเกตว่าก็จะใช้ความสว่างมากกว่านะคะอยู่ที่300ถึง750ลักซ์ส่วนห้องสมุดห้องปฏิบัติการอันนี้จะใช้ต้องการความสว่างเยอะเลยค่ะอยู่ที่750ถึง 1,000 ลักซ์นะคะส่วนทางเดินภายในอาคารนะคะนักเรียนก็อยู่ที่75ถึง200ลักซ์ค่ะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราทำมันคืออะไรอย่างห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยเราต้องการเห็นรายละเอียดเยอะเราก็ต้องใช้ความสว่างมากนั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้นักเรียนคิดว่าหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรถ้าเกิดว่าความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตาอย่างไรคะเลขที่20ค่ะโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่4อ่ะเชิญค่ะหากความสว่างน้อยเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะเอาจากประสบการณ์เดิมก็ได้หรือว่าจะเอาจากตัวใบความรู้ที่เราศึกษาเกี่ยวกับความสว่างก็ได้ค่ะ
2: ปวดตาและปวดศีรษะ
0: ปวดตาและปวดศีรษะอ่ะปรบมือดังๆให้จิ๊กซอหน่อยค่ะนี่นะคะหากความสว่างน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นอักษรไม่ชัดใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะต้องพยายามเพ่งทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยทำงานหนักในการบังคับให้ม่านตาเบิกเปิดกว้างเพื่อให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรามองนะคะโดยการให้แสงจากวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าตาได้มากขึ้นทำให้เราต้องเพ่งตาค่ะเราก็จะเกิดอาการเมื่อยล้าปวดตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะแล้วกลับกันหากความสว่างที่มากเกินไปจะส่งผลต่อดวงตายังไงคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการที่แสงสว่างเนี่ยน้อยเกินไปถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องเพ่งเพื่อเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วกลับกันถ้าความสว่างมากเกินไปล่ะจะส่งผลต่อดวงตายังไงอุ๊ยยกมือแล้วตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
3: ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้ครับ
0: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้ออตันหน่อยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าความสว่างที่มากเกินไปนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ทำงานเกิดความไม่สบายดวงตานะคะตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้ครูมีคำถามก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนของเรามีความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆหรือไม่บางคนคิดว่าเหมาะสมบางคนอาจจะคิดว่าบางที่อาจจะยังไม่เหมาะสมแล้วต้องอธิบายได้ว่าแล้วมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ลงมือสำรวจค่ะความสว่างของสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความสว่างที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆดังนั้นนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้รับตัวลักซ์มิเตอร์ไปกลุ่มละ1เครื่องนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำรวจนะคะพื้นที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนแต่ก่อนที่

ไปสำรวจกันนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองระดมความคิดกันในกลุ่มว่าสถานที่ที่เราจะไปสำรวจเนี่ยหรือสนใจสำรวจในโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะได้ทราบขอบเขตของการศึกษาในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ระดมความคิดในกลุ่มนะคะเพื่อวางแผนสำรวจสถานที่ก่อนนะคะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะห้องต้นทางนะคะก็ได้ระดมความคิดนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วว่าเขาเนี่ยจะไปสำรวจที่ไหนในโรงเรียนบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปสำรวจกันนั้นนะคะขออนุญาตให้ดูภาพตัวลักซ์มิเตอร์นี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนแล้วตัวเซ็นเซอร์รับแสงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ่มสีแดงนะคะปุ่ม power ปุ๊บพอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันได้รับแสงนะคะก็จะปรากฏตัวเลขบนนี้นะคะนี่นะคะหน่วยก็จะเป็นลักซ์อย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทราบความสว่างในพื้นที่นั้นๆได้ค่ะอันนี้นะคะเอาละค่ะแล้วตัวแทนห้องต้นทางนะคะเอาสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันมาดูกันว่าเขาจะไปสำรวจที่ไหนกันนะคะยกมือหน่อยตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะนำเสนออ่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งมาฟังพื้นที่ที่เพื่อนจะไปสำรวจกันค่ะ
1: ของผมจะมีห้องเรียนครับแล้วก็ทางเดินตึก DLTV ครับแล้วก็ห้องน้ำโรงอาหารครับมีสนามบาสลานโดมห้องสมุดแล้วก็สนามคิงพาวเวอร์ครับหรือสนามฟุตบอลครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางพร้อมที่จะไปสำรวจหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะเตรียมลักซ์มิเตอร์แล้วก็ใบงานไปสำรวจกันเลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะไปสำรวจความสว่างในพื้นที่ต่างๆของเรียนสนุกไหมในวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าสถานที่ใดบ้างที่ความสว่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมแล้วบอกด้วยว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะเก็บข้อมูลนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาทำกิจกรรมในตอนที่2เพื่อแก้ปัญหานะคะแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนเรากันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในวันนี้เราก็สามารถสรุปบทเรียนนะคะได้ว่าความสว่างของแสงบนพื้นที่หนึ่งนะคะมีหน่วยเป็นลักซ์ค่ะสามารถวัดความสว่างโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าลักซ์มิเตอร์โดยความรู้เกี่ยวกับความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าความสว่างน้อยเกินไปจะทำให้เรามองเห็นตัวอักษรเนี่ยไม่ชัดดวงตาทำงานมากเกินไปค่ะจนเกิดการเมื่อยล้าปวดศีรษะแต่ถ้าความสว่างมากเกินไปก็จะทำให้ตาพร่ามัวแสบตาแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะดังนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงนี้คือเรื่องความสว่าง2นะคะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องความสว่างและใบงานที่1เรื่องความสว่างนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานใบกิจกรรมได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะแก้ปัญหาความสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่เราไปสำรวจมาอย่างไรนะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.a

www.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: ขยะเก็บก่อนดีไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาแล้วเรียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่ดีแล้วเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

5 steps of presentations, of a demonstrative presentations. So when you present and show your friends and let your friends follow your step, first you have to choose your topic. Think about the topics or the exercise that you want to present or demonstrate, okay? Choose a your topic. For example, group one can choose plank, group two can choose push up, group three can choose walking, group four can choose a squat, group five can choose like, what's else? Lunges, for example, lunge, okay. So choose your topic first, okay, design. And today, I want you all to choose your own topic. I have already given you like some some special kinds of exercise. And now we have number two, prepare your material. What are materials? What are materials? The tool or gears that you use. For example, we have dumbbell, we have barbell, we have shoe, we have maybe you can use a chair to exercise, right? A floor, or yoga mat. We have yoga mat, or yoga mat. อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มหรือสิ่งที่เราหาได้รอบตัวล้วนเรียกว่า materials ทั้งนั้นนะครับผมแสดงว่า when you comes in front of the class and presents your exercise you have to demonstrate การ demonstrate หรือการสาธิตเนี่ยไม่เหมือนกับการ present ทั่วไปคือเราจะต้องมีคนหนึ่งนำเสนอและอีกคนหนึ่งสาธิตให้ดูด้วยแล้วก็ต้องให้ผู้ชมได้ทำตามด้วยใช่ไหมดังนั้นแล้วเราจึงต้องมี materials นะครับคุณครูลองเอ็กซ์ไซส์แบบง่ายๆมีต้องใช้เก้าอี้ด้วยนะครับสเตรชโดยใช้เก้าอี้หรือ a chair นะครับผม for example and then plan your steps number three plan your steps so you decide what you going to do first you speak first you show how to do it first and then you let your friend follow your steps okay so plan your step present show and thenLet your friends follow you, okay? And number four, use visuals or movements. What's a movement? You have learned it, movement. What are those? So you move, you show how to move it. For example, you can use a chair to exercise, easy exercise in the classroom. และอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเข้าจิมหรือที่ไหนที่ต้องเสียเงินเพื่อออกกำลังกายเราอยู่ที่บ้านหรือในห้องเรียนเราก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายได้เสมอนะครับผม so you can use movement or visuals to show the audience or your friends how to exercise นะครับ use a chair for example or if you don't have a dumbbell ถ้าเราไม่มีดัมเบลเราไม่มีเราใช้อะไรแทนได้ you can use like heavy stuff you can use water bottle นะครับ the drinking waterbottles to for it นะครับ you can use a chair anything นะเราสามารถใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในการออกกำลังกายได้นะครับ and number four and number five speak clearly and involve your audience นะ speak clearly what is speak clearly speaking clearly do not mumble don't do that okay and involve your audience what is involve means to let your friend follow you. Okay, everybody, like I said, everybody put your hand up, put your hand down. Calf raise, for example, this is how to involve the audience. Why do you have to involve the audience? Why? ทำไมเราต้องมี involve กับ audience หรือผู้ฟังครับเพราะถ้าเรามาพูดนำเสนออย่างเดียวผู้ฟังจะเข้าใจไหมว่าออกกำลังกายมันทำอย่างไรท่าทางอย่างไรไม่นะครับเพราะฉะนั้น demonstrative หรือการสาธิตต้องมีการ involve หรือให้เพื่อนทำด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องมีการพรีเซนต์แล้วก็อินโวลฟ์เพื่อนๆเราด้วยนะโอเคไหมนะครับโอเค that's it everybody everybody shark everybody shark okay so we have 5 steps of a demonstrative presentation what is the first step choose your topic number 2 prepareMaterials. Number three, plan your step of presentations. Number four, use visual or movement. And the last one, number five, very, very important. It is speak clearly and involve your audience. นะครับ ask your audience to help you. Or sometimes you can ask your friends to come in front. นะครับ หลายครั้งที่เราสามารถมานำเสนอแล้วเราสามารถ

อาจขอตัวแทนจากกลุ่มเพื่อนๆที่ฟังอยู่ผู้ฟังออกมาร่วมแสดงด้านบนได้หรือว่ามาร่วมปฏิบัติด้านบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่า presentation ของใครดีมากมีเพื่อนๆได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับผม so everybody activity follow me I have some exercises for you in work handout number 10 follow me นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ที่ใบงานที่10นะครับใบงานที่10ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมFollow me นะครับซึ่งในใบงานนี้นะครับจะมีตัวอย่างการออกกำลังกายนะครับที่คุณครูเลือกให้ที่เป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆที่สามารถทำได้ในคลาสรูมหรือว่าในห้องเรียนของเรานะครับโดยคุณครูใส่ QR code ไว้สแกนด้วยสำหรับใครที่ต้องการใช้นะครับผม and นะครับผม you have to study and ask your friend in the groups to help practice and thenEach group will be presenting in front of the class นะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอาจจะเลือกศึกษาการออกกำลังกายที่ตัวเองสนใจเสร็จแล้วเราจะให้ present หน้าชั้นเรียนนะครับผมสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับมันมีทั้งหมด5กลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเลือก interested one ได้เลยหรือว่าการออกกำลังกายที่เราสนใจโดยห้ามซ้ำกันนะครับใครจองก่อนได้ก่อนบอกเพื่อนจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะจองอะไรได้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผม So I give you some time to study more, find more information and practice your presentations. Okay, let's do it. นะครับ

0: Rice กลุ่มที่ออกมานำเสนอแล้วนะครับได้กลุ่มละ3คะแนนนะครับผมโอเคได้3กลุ่มละ3คะแนนโอเค everybody take a deep breath ฮึบ I believe everybody is so fatigued now นะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนวันนี้ได้ออกกำลังกายนะครับในการจบหน่วยเรื่องสุขภาพของเรานะครับเชื่อว่านอกจากการออกกำลังกายแล้วเรายังได้เรียนรู้การนำเสนองานที่เป็นการ demonstration หรือเป็น demonstrative presentation ในการนำเสนอแบบสาธิตนะครับผมโอเค everybody let's see นะครับ let's review what you have learned today นะครับผมโอเค let's review together นะครับ what's new vocabulary that you learned today you learned about exercise your own exercise right so did you get any vocabulary from the passage จากการที่เราอ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับเรื่องการออกกำลังกายเราได้คำศัพท์อะไรใหม่ๆบ้างไหมจากการที่เราเรียน extend calf what is calf which part of your body is calf this one is calf what about this one thigh okay and calf okay and we have upper muscle lower muscle and core muscle นะครับ core muscle okay we have calf we have extend what else do we haveflexible what does it mean flexible if you can do it you have very good flexibility you are very flexible คือการยืดหยุ่นถ้าเรามีการยืดหยุ่นดีเราก็จะยืดได้ดีนะครับผมโอเค and what are 5 steps for our demonstrative presentation 5 steps the first one choose the topic or pick your topic and number 2 prepare your material number 3 plan yoursteps and number 4 use visual and movement and number 5 speak clearly and involve the audience นะครับ so use this 5 step of a demonstrative presentation for next time and in the future presentation นะครับ of yourself นะครับ all right everybody take a deep breath everybody shark okay let's see theIrregular verb list for today, very easy one. Today we have this one. When you use the paddle or the rackets to hit the ball, we have hit. Everybody repeat after me. Hit.
1: Hit.
0: Hit.
1: Okay.
0: And next one, when two things can match. When two things can match, we have fit. Fit. Fit. Okay. And when...You leave the classroom. You open the door and go away. We call you quit. Okay, quit, quit, and quit. Okay, and last one. Get rid of something. When you read something, that means you don't want it. And you, for example, your shoes smells very bad. So you want it to smell good. So you read by using the spray. Make it more like fragrant and have.Have a good smell นะครับ rid ก็คือการกำจัดอะไรบางอย่างเช่นกำจัดกลิ่นกำจัดสิ่งของนะครับ so it rid everybody repeat after me hit fit quit rid so quit can be leave the class leave somewhere or can be stop doing somethingSo if I quit exercise, it means I stop doing exercise. I hate exercise now. I quit the exercise. So do you want to quit the exercise? Or do you want to start a new exercise? Wow, interesting. All right, see, next time we're going to start the new unit. Unit number 3, my favorite movie. So we're going to talk about entertainment. And the first one is movie. The teacher, you can...Downloads worksheet number 1, movie interview from www.dltv.ac.th. And now, everybody, I have a quote from anonymous or someone unknown. Okay, everybody, can you help me read this one together to leave this unit? Okay, everybody, one, two, go. Your body, one, two, go.
1: Your body
0: will be around a lot longer.Than that, expensive handbags invest in yourself. นะครับเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่กับเราได้ยาวนานกว่ากระเป๋าแพงๆที่เราไปซื้อกันอีกดังนั้นแล้วถ้าจะ invest หรือลงทุนอะไรอย่าลงทุนที่ของที่เป็นของนอกกายแต่ให้ลงทุนกับ สุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับผมหวังว่าจบหน่วยนี้แล้วทุกคนจะดูแลสุขภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาหารการกินโภชนาการนิวทรีนส์ต่างๆและรวมถึงเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยนะครับผม everybody today นะครับ I'm very happy to see you all and I hope you have a very good rest of the day alright everybody see you again next time with the new units see you again thank you very much
2: let's thank the teacher
1: thank you teacher

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าวยุคทำไมยกดอกของ Thailand น้องคุณ it's really beautiful and the guy is wearing she's looking pretty pretty wow
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
5: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ

0: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอแนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชื่อเรื่องกันก่อนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1บอกว่า1นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนจากบทเรียนที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นเรื่องราวที่เราจะนำกฎหมายที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติเองปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำการเรียนรู้กันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูมีเหตุการณ์สมมุติ1เหตุการณ์ขึ้นมาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะก็คือเหตุการณ์ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะนักเรียนเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแม่เนี่ยใช้ให้นักเรียนน่ะขี่จักรยานยนต์สมมุติว่าเป็นตัวนักเรียนเองนะคะแม่ของนักเรียนเนี่ยใช้ให้นักเรียนขี่จักรยานยนต์ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านซึ่งห่างจากบ้านไม่ไกลมากค่ะประมาณ500เมตรเท่านั้นแต่นักเรียนไม่มีหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยค่ะอ่ะนักเรียนจากเหตุการณ์นี้คุณครูมีคำถามนะคะขอถามนักเรียนทุกคนเลยค่ะว่าจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทำผิดทางกฎหมายทำอย่างไรเชิญหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะ
3: สวมหมวกกันน็อกครับ
2: มีการสวมใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะการไม่สวมใส่หมวกกันน็อกนั้นนะคะมีความผิดทางกฎหมายค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะหรือว่าสวมใส่หมวกนิรภัยนั้นนะคะนักเรียนก็นอกจากจะทำให้เราปฏิบัติตนตามกฎหมายได้ถูกต้องแล้วก็ยังช่วยเซฟชีวิตของเราได้ด้วยนะคะนักเรียนค่ะก็ทำให้เราปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิดนั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนควรที่จะหาหมวกนิรภัยมาสวมใส่ก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะทำการเรียนรู้กันก็เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะนักเรียนเราทุกคนต้องเผชิญกับกฎระเบียบต่างๆที่มีผลต่อการกระทำและการตัดสินใจของเราค่ะการเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆทางกฎหมายนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสุขด้วยนะคะนักเรียนค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โลกของเรารวดเร็วด้วยใช่ไหมคะการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักหนึ่งอย่างเราก็ต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เราได้เรียนกันผ่านมาก็คือเรื่องการไปคอมเมนต์ผู้อื่นนะคะนักเรียนหรือว่าไปแสดงคำพูดที่หยาบคายใต้คอมเมนต์คนอื่นนั้นก็มีการฟ้องร้องได้นะคะนักเรียนเป็นความผิดทางกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมสนุกกันเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากฎหมายเรื่องใกล้ตัวค่ะสงสัยไหมเอ่ยว่าคือกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรสงสัยไหมคะ
4: สงสัยค
2: ่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงหันมามองที่หน้าจอนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังคำอธิบายของกิจกรรมให้ดีนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปควบคู่กับนักเรียนห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะ นักเรียนคะเรามาดูกันที่คำชี้แจงของกิจกรรมกันก่อนนะคะโดยอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นกำหนดตัวแทนค่ะ1คนต่อ1กลุ่มนะคะให้สมมุติว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างนี้ก็ทำการมองหน้ากันก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดีนะคะใครจะเป็น

็นคนที่บังคับใช้กฎหมายได้นะคะนักเรียนโดยจะให้ทำหน้าที่คอยเฉลยคำตอบจากบัตรคำที่ได้มีการอ่านไปนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะสมาชิกภายในกลุ่มนะคะผัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตัวหมากตามจำนวนแต้มที่ได้เมื่อเดินไปถึงช่องใดให้หยิบการ์ดคำถามที่สอดคล้องกับหัวข้อช่องขึ้นมาค่ะโดยคุณครูจะมีบอร์ดเกมมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะถัดมาแล้วนะคะให้สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องทำการอ่านคำถามหรือสถานการณ์บนการ์ดจากนั้นต้องวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นการกระทำความผิดเรื่องใดและต้องเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายในเหตุการณ์นั้นให้ถูกต้องด้วยนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเล่นกันเป็นแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบอร์ดเกมกันก่อนนะคะนี่ค่ะนักเรียนก็คือตัวอย่างของบอร์ดเกมที่คุณครูจะแจกไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลยนะคะและคุณครูก็จะแจกลูกเต๋าสำหรับการเล่นแล้วก็ตัวหมากสำหรับการเดินเกมไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนักเรียนก็คือการ์ดคำถามนั่นเองค่ะโดยการ์ดนี้นะคะผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นผู้อ่านเพราะว่ามีคำตอบอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะนักเรียนจะต้องเป็นผู้อ่านนะคะแล้วก็ให้คนที่ทอยลูกเต๋าและไปตกในช่องนั้นทำการตอบคำถามค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอบถูกนะคะก็ให้ทำการเดินต่อไปได้แต่ถ้าตอบผิดให้หยุดเดินเกมและส่งต่อให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจกติกาไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกบอร์ดเกมแล้วก็บัตรคำตัวเดินเกมให้กับนักเรียนได้เลยเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย

0: สถานการณ์ก็คือใช้รูปภาพส่วนตัวของผู้อื่นในทางที่ผิดเพื่อขู่กันโชคเงินเป็นความผิดฐานอะไร
1: ฐานขู่กันโชคค่ะ
0: แล้วแนวทางการปฏิบัติตนคืออ
1: าจจะเป็นการที่ว่าไม่นำรูปของคนอื่นไปขู่การโชคทรัพย์ค่ะหรือว่าบังคับขู่เข็นในด้านอื่นๆค่ะ
0: ถูกต้องครับ

0: สถานการณ์ก็คือผู้รับก่อสร้างไม่ทำงานตามข้อตกลงในสัญญาที่เซ็นไว้เป็นความผิดฐานอะไร
1: ฐานการผิดสัญญาค่ะ
0: แล้วแนวทางปฏิบัติตนคืออะไร
1: ก็อาจจะเป็นการที่ว่าถ้าทำมีสัญญาแล้วก็ควรทำตามสัญญาค่ะหรือว่าปฏิบัติตามคำที่สัญญาไว
0: ้โอเคครับถูกต้องครับลูกสาว

0: คนร้ายจับเด็กไปเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่เป็นความผิดฐานอะไรอีกรอบนึงนะคนร้ายจับเด็กไปเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่
1: คนร้ายจับเด็กเพื่อเรียกเงินจากพ่อแม่
0: เป็นความผิดในฐานอะไร
1: การลักพาตัวเหมือนว่าเป็นการลักพาตัวไปแบบเพื่อเรียกค่าไถ
0: ่แล้วแนวทางปฏิบัติตนคืออะไรครับ
1: ไม่ใช้ความรุนแรงป้องกันตัวป้องกันตัวจากภัยร้าย
0: ถูกต้องครับ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะไหนกลุ่มใดมีผู้ชนะแล้วบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่มีผู้ชนะแล้วด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูขอถามสักเล็กน้อยจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้อะไรบ้างใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนักเรียนคิดว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการที่คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
1: ค่ะทำให้เรารู้เกี่ยวกับความผิดทางด้านที่ว่าเราไปทำทรัพย์สินของคนอื่นหรือว่ารับทรัพย์สินของคนอื่นมาโดยที่ไม่ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ทราบอะไรอีกไหมเอ่ย
1: แล้วก็อาจจะทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องว่าทำยังไงถึงจะไม่ผิดกฎหมายค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำกันไปนั้นนะคะก็ทำให้เราทราบได้ถึงว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นนักเรียนแต่ละคนก็ต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์ใช่ไหมเอ่ยว่าสถานการณ์นั้นมีความผิดฐานใดนะคะในทางกฎหมายแล้วก็เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะให้ปฏิบัติแบบไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายเนี่ยเราสามารถเสนอแนวทางได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราได้ทำการเล่นเกมกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนค่ะก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละความผิดว่ามีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนที่คุณครูได้สรุปมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะมีดังนี้เลยค่ะนักเรียนค่ะในประเด็นที่1 นะคะเราก็ควรที่จะมีการศึกษากฎหมายแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติตามกฎหมายก่อนนั่นเองนะคะค่ะควรมีการเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือการประกอบอาชีพเช่นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายแรงงานกฎหมายธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรวมทั้งอ่านแล้วก็ศึกษากฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานรัฐหรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งการค้นหากฎหมายแต่ละรูปแบบนั้นสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนทุกวันนี้นะคะเราสามารถสืบค้นได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราทำการศึกษากฎหมายก่อนก็เป็นการช่วยทำให้เรานั้นปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการป้องกันตนเองได้ด้วยอีกเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูแนวทางการปฏิบัติต่อมาในข้อที่2นะคะก็คือการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบค่ะนักเรียนก็คือเมื่อเราทราบข้อกฎหมายเมื่อสักครู่นี้แล้วเราได้มีการศึกษากฎหมายแล้วใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่กฎหมายทำการกำหนดไว้ค่ะเช่นการชำระภาษีเมื่อเรามีภาษีเมื่อเราถึงเมื่อเวลาที่เราต้องทำการเสียภาษีนะคะนักเรียนเราก็ต้องทำการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั่นเองค่ะการปฏิบัติตามข้อ

0: กำหนดของสถานประกอบการการขออนุญาตเมื่อประกอบธุรกิจรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะเช่นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการกระทำที่ผิดกฎขององค์กรหรือว่าชุมชนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี้ก็คือแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3นะคะจากที่เราได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายไปแล้วนะคะเราก็ควรที่จะรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองด้วยนะคะนักเรียนว่าเรานั้นมีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้างนะคะเช่นสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยสิทธิในการได้รับการปกป้องจากการละเมิดและรู้หน้าที่ของตนเองเช่นหน้าที่ในการชำระภาษีหน้าที่ในการเคารพกฎหมายและไม่กระทำความผิดนั่นเองนะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อนักเรียนนะคะถึงวัยที่ทำที่สามารถทำการมีใบขับขี่ได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปปฏิบัติตามกฎหมายจราจรให้ถูกต้องนะคะหรือเมื่อเราขับรถนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์เราก็ทำการสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อเป็นการป้องกันตนเองได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎของกฎหมายได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั้นนะคะก็คือในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะค่ะการเคารพสิทธิของผู้อื่นนั้นคืออะไรนะคะนักเรียนก็คือการที่เราใช้สิทธิของตนควรเมื่อเราใช้สิทธิของตัวเราเองแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะค่ะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะเช่นการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปลอกผลงานของผู้อื่นมาแบบนี้นะคะนักเรียนการไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นนะคะจากคอมเมนต์ต่างๆนะคะนักเรียนเราก็ควรที่จะมีความเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะค่ะและถัดมาก็คือปฏิบัติตามกฎของสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมนั่นเองค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะแนวทางการปฏิบัติตนนะคะก็คือการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมนั่นเองค่ะนอกจากที่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนะคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมด้วยนะคะนักเรียนค่ะก็คือนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วควรที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมความถูกต้องเหมาะสมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตนะคะและการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยของผู้อื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อมีโอกาสนะคะเราก็ทำการช่วยเหลือสังคมค่ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการช่วยกันเก็บขยะนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะเรามาดูคำถามนี้กันค่ะคำถามนี้นะคะขอถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยค่ะคำถามถามว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมได้ประโยชน์อะไรเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของให้เรานั้นรู้เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมเอ่ยได้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกไหมใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ได้รู้วิธีเกี่ยวกับการแก้ไขและปฏิบัติตนครับ
0: ได้รู้เกี่ยวกับวิธีแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนมีคนใดอีกอยากตอบคำถามอีกไหมเอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะ
2: ได้รู้ถึงสถานการณ์ตัวอย่างที่เข้าข่ายกฎหมายนั้นๆค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมเหล่านั้นค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ที่นักเรียนต้นทางได้รับไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกประโยชน์กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่คำถามถัดมานะคะคำถามต่อมาถามว่าการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนักเรียนคิดว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรการที่เราไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัวนักเรียนคิดว่าจากประโยคนี้นักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามเชิญค่ะ
3: การไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวนะคะก็คือเหมือนการที่เราเนี่ยไม่ถ้าสำหรับบางคนที่อาจจะโดนกฎหมายไปแล้วโดนแบบหมายถึงว่าทำผิดแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวค่ะก็จะการที่เขาจะไม่มีสิทธิ์พูดค่ะว่าเขาไม่รู้กฎหมายค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นขั้นพื้นฐานค่ะมันคือแค่เหมือนทำให้มันเห็นชัดมากขึ้นค่ะแต่แท้จริงแล้วมันก็คือแค่ทำตามถูกกฎระเบียบแล้วก็เป็นคนดีค่ะแบบหมายถึงว่าไม่ทำให้เดือดร้อนใคร
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัวเป็นหลักทางกฎหมายนะคะที่แม้จะอ้างว่าไม่รู้ว่าการกระทำของตนเองนั้นเป็นความผิดทางกฎหมายก็ไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมายได้ค่ะเช่นการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทลงในโซเชียลแล้วอ้างว่าไม่รู้การกระทำแบบนี้เป็นความผิดทางกฎหมายค่ะศาลก็ยังสามารถลงโทษได้ไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้ค่ะถัดมาค่ะในประเด็นคำถามถัดมาถามว่านักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่เพราะเหตุใดมีใครอยากตอบประเด็นนี้มีไม่เอ่ยเห็นด้วยกับข้อความเมื่อสักครู่ไหมคะเชิญค่ะ
4: ส่วนตัวผมก็คือเห็นด้วยนะครับจากข้อความไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับก็คือกฎหมายคือสิ่งพื้นฐานที่เราควรจะปฏิบัติตามได้นะครับถึงเราจะไม่รู้แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเราทำผิดก็คือมันก็ไม่ควรจะเป็นข้อแก้ตัวครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนการไม่รู้กฎหมายไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวเนื่องจากกฎหมายเป็นกติกากลางที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมหากเปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้นั้นนะคะก็จะทำให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นช่องว่างให้กับคนจงใจละเมิดกฎหมายโดยไม่รับโทษค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาลงมือปฏิบัติกันดีกว่าค่ะนักเรียนขั้นปฏิบัตินี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลและระดมความคิดวิเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติตนตามบัญญัติทางกฎหมายลงไปในใบงานที่8นั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนทุกคนต้องการระดมความคิดนะคะหาแนวทางในการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนปลายทางร่วมกันทำเป็นกลุ่มได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่8นะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายค่ะในประเด็นที่2ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากประเด็นถามนะคะในคำถามข้อที่1คุณครูถามว่าให้นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติทางกฎหมายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะอันไหนกลุ่มใดอยากตอบดีว่านักเรียนวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างสามารถเสนอแนวคำตอบมาได้เลยนะคะมีกลุ่มใดอยากตอบไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเคารพการทำตามกฎหมายเช่นไม่ลักขโมยไม่ทำผิดกฎหมายจราจรไม่ทำร้ายคนอื่นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นมีอีกไหมเอ่ยใครอยากจะเสนอแนวคำตอบดีคะว่าเราจะปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างไรดีกลุ่มอื่นว่าไงคะกลุ่ม5ใช่ไหมคะเอ่ยต้องการจะเสนอแนวคำตอบนะคะเชิญได้เลยค่ะ
2: คือการเคารพสิทธิของผู้อื่นครับ
0: ก็คือเราก็เคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ปฏิบัติตนตามกฎหมายใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนนอกจากการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วนะคะเราก็ต้องทำความเคารพสิทธิของตนเองด้วยเช่นกันนะคะนักเรียนแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะก็จะช่วยทำให้สังคมของเรานั้นสงบสุขแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะประเด็นคำถามต่อมานะคะคุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีการที่เราปฏิบัติตนตามกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราเชิญค่ะ
3: ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้สังคมรอบข้างน่าอยู่และสงบสุขมากขึ้นค่ะถ้าทุกคนทำตามกฎหมาย
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติทางกฎหมายนะคะมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ากฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ช่วยกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมค่ะเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีความเป็นระเบียบและเป็นธรรมค่ะถ้าทุกคนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายก็จะช่วยให้ลดปัญหาทะเลาะวิวาทได้ลดปัญหาการอาชญากรรมได้ค่ะหรือความขัดแย้งในสังคมขึ้นได้นั่นเองนะคะอีกทั้งยังช่วยให้สิทธิและเสรีภาพของคนแต่ละคนได้รับการคุ้มครองไม่ถูกรบกวนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นค่ะนอกจากนี้นะคะการเคารพกฎหมายยังแสดงถึงความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีของพลเมืองทำให้ประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงและได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนักเรียนเรื่องการเมืองการปกครองค่ะมีชื่อเรื่องว่าลักษณะการปกครองในปัจจุบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: Oh.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษาหน้าสิ่งไทยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะรายวิชานาฏศิลป์ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีปฏิบัตินะคะนักเรียนจะได้มีเวลาซ้อมกันนะคะอ่ะครูมีอะไรให้นักเรียนชมนะคะ
3: อ

0: เรามีคำถามคำถามถ้านักเรียนดูการแสดงนี้แล้วถ้าครูไม่เปิดเพลงนักเรียนจะบอกได้ไหมคะว่าเขากำลังทำท่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมคะไหนให้กลุ่ม3ช่วยบอกสิว่าเขาจะทำท่าอะไรถ้าสมมติว่าไม่ถ้าเขาถ้าเรายังไม่ได้เปิดเพลงนะคะ
1: ค่ะก็จะเป็นท่าที่เขาทำ

0: เป็นท่าปลาใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นหนูอาจจะสังเกตเป็นชุดเขาด้วยค่ะว่าเขาใส่ชุดที่เกี่ยวกับการทำนาข้าวค่ะ
1: ปรบมือค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเพลงอ่ะบางคนอาจจะสังเกตการแต่งกายอาจจะท่าทางใช่ไหมเขาทำท่าทางชัดทำนี้ก็เหมือนอะไรเหมือนปลาก็ต้องคิดว่าเป็นชาวนาเนาะกำลังจะไปหาปลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามีเนื้อเพลงมาประกอบด้วยมันก็จะทำให้เรารู้ชัดเจนว่าอ๋อในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมคะมีท่าอะไรอีกเราไถท่าไถไถนาเห็นไหมคะเราหวานข้าวแบบนี้นะคะถ้าเฉพาะท่าทางอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้ามีเนื้อร้องด้วยเราก็ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีเนื้อร้องแล้วเราทำท่าทางที่ชัดเจนด้วยมันก็ทำให้เราดูการแสดงได้รู้เรื่องแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงด้วยนะคะนะคะดังนั้นเราก็ถึงจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับสื่อสารลีลาภาษาท่านะคะให้นักเรียนได้รู้ว่าลักษณะท่าทางทำแบบไหนสื่อความหมายถึงอะไรนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อแรกอธิบายสรุปเนื้อหาวิเคราะห์ประเภทของนาฏยศัพท์และภาษาท่าที่เราจะใช้ในการแสดงนะคะแล้วก็ฝึกและปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และภาษาท่าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกฝนและนําเสนอกันค่ะเรามาดูความหมายของนาฏยศัพท์นาฏยศัพท์ทางวิชานาฏศิลป์ใครทราบบ้างหมายถึงอะไรใครทราบบ้างหมายถึงอะไรนะคะใครทราบบ้างหมายถึงอะไรภาคกลางกลุ่ม3นาฏยศัพท์
2: เป็นลักษณะของท่ารำค่ะ
1: ลักษณะของท่ารำปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะลักษณะหรือท่ารำหรือนะคะเรียกให้เป็นทางการก็คือศัพท์เฉพาะทางนาฏศิลป์ก็คือลักษณะของท่ารำนั่นเองนะคะที่ใช้ศัพท์เฉพาะของนาฏศิลป์นะคะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะท่ารำนะคะในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยเช่นโขนละครรำระบำต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนะคะหรือผู้ชมนั่นเองนะคะนาฏยศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท
3: 3
1: ประเภทประเภทแรก
3: นามศัพท
1: ์2
3: กิริยาศัพท์
1: 3
3: นาฏยศ
1: ัพท์เบตเตอร์เลดเอาเสียงดังเอาไปกลุ่มละ1แต้มเลยช่วยคุณครูนะคะเรามาดูกันนามศัพท์นะคะนามศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่าที่บ่งบอกการกระทำนะคะเช่นตั้งวงจีบกรายมือกระทบยกเท้ากระดกเท้าก้าวเท้าซอยเท้าตีไหล่กล่อมไหล่เป็นต้นนะคะถ้านักเรียนทำท่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้านักเรียนบอกว่าครูทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นไหมเพื่อนไม่ทราบอาจจะบอกว่ากายบริหารแต่ถ้าเป็นท่านาฏศิลป์เขาจะบอกว่าครูกำลังกล่อมไหลหรือตีไหลอย่างนี้นะคะตีไหลนะกล่อมไหลอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นศัพท์เฉพาะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็บอกว่ากายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะนี่มาดูนะคะจีบไหนลองทำสิจีบจีบจีบหงายที่ครูบอกไว้จีบหงายหัวแม่มืออยู่ข้อแรกของนิ้วชี้แล้วหักข้อมือออกมาให้หมดอันนี้จีบหงายแล้วจีบคว่ำล่ะก็คว่ำมือลงไปแขนตึงหักข้อมือให้หมดเหมือนกันต่อไปท่าอะไร
3: ต
1: ั้งวงถูกต้องปรบมือเก่งมากนะคะนู่นล่ะเขาทำอะไรภาพแรกทำอะไรคะ
3: ก
1: ้
3: าวเท
1: ้
3: า
1: อันนี้ล่ะกระโดกเท้าเห็นไหมคะอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะที่เขาใช้เรียกเห็นไหมคะเรามาดูกริยาศัพท์บ้างนะคะกริยาศัพท์นะคะก็แบ่งออกเป็นศัพท์เสริมค่ะศัพท์เสริมก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามเช่นเปิดคางกดคางกดไหล่ลดวงหลบเข่าหักข้อมือนะคะอันนี้นะคะเป็นศัพท์เสริมนะคะศัพท์เสื่อมล่ะ เห็นไหม

0: เก่งอีกมีศัพท์เสื่อมอีกก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่วงท่าของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะเพื่อให้ผู้รำเนี่ยรู้ตัวและแก้ไขท่าทางของตนเช่นวงล้นวงหักรำล้นจังหวะรำล้นจังหวะคืออะไรเห็นไหมก็คือรำไปก่อนจังหวะจังหวะยังไม่ทันจะไปเลยเราเกินจังหวะไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะนี่อันแรกนี่รู้ไหมท่าอะไรเขาทำอะไรอยู่หลบเข่าเห็นไหมคะหลบเข่านี่ที่ครูบอกเมื่อกี้นี้อันนี้ล่ะการทำอย่างนี้ตรงนี้ตรงข้อมือครูเรียกว่าอะไรที่ครูบอกครั้งเมื่อกี้นี้หักข้อมือนี่หักข้อมือตรงนี้บางคนลำอย่างเงี้ยสวยไหมจีบแบบนี้งามแสงเดือนมาเยือนลำอย่างนี้สวยไหมเราก็ต้องหักข้อมือให้หมดนะคะลำล่อแก้วต้องหักข้อมือให้หมดนะคะมาดูอันที่3นะคะคือนาฏศัพท์เบ็ดเตล็ดก็คือศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกริยาศัพท์เช่นแม่ท่านะคะก็จะเรียกอยู่ในการรำมาตรฐานนะคะการรำแม่บทนะคะท่ารำแม่บทนะมีนายโรงก็คือใครนายโรงคือใครพระเอกนะคะยืนเครื่องก็คือการแต่งกายนะคะของโขนนะคะละครลำนะครับสร้างโดยเรียนแบบเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์เรียกว่าชุดยืนเครื่องนะคะพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดนี่เรามาดูพระใหญ่พระน้อยนะคะก็คือใครก็คือจะเรียกในการแสดงโขนนะคะพระใหญ่จะเป็นพระที่มีบุคลิกท่าทางสง่างามเหนือพระน้อยเช่นพระรามก็เป็นพระอะไรพระใหญ่ส่วนพระลักษ์ก็จะเป็นพระน้อยนะคะก็มีศัพท์น้อยลงมานะคะนางกษัตริย์เห็นไหมคะนางกษัตริย์ก็จะเป็นตัวนางที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานตามลักษณะหญิงงามในวรรณคดีนะคะเห็นไหมคะจะแต่งตัวสวยงามกิริยาสวยงามเรียบร้อยนางตลาดล่ะนี่นางตลาดก็คือนางที่มีท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมีจริตไม่เรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะท่าทางนางตลาดจะนั่งจะยืนจะนอนก็ทำไมคะไม่ได้เรียบร้อยสวยงามนะคะทีนี้เรามาดูภาษาท่าบ้างคำถามนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาษาท่าหมายถึงอะไรตีกลุ่มไหนทราบภาคเหนือกลุ่มสองกลุ่มสองภาคเหนือภาคเหนือยกต้องมีสติตลอดเวลานะคะคุณครูเรียกภาษาท่านาฏศิลป
1: ์ภาษาที่สื่อออกมาจากท่าทางในนาฏศิลป์เมื่อที่รู้กันค่ะ
0: ให้เรารู้กันใช่ไหมคะปรบมือค่ะเรามาดูซิว่ารายละเอียดที่ไปสองแต้มนะคะรายละเอียดที่เพื่อนพูดนะคะจะมีเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะภาษาท่าเขาก็คือท่าทางและสีหน้าที่มาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะเช่นคำพูดกริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกนะคะนำมาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ให้มีความหมายแทนคำพูดนั่นเองก็คือสื่อให้ที่เพื่อนบอกให้รู้นะคะให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงการขับร้องนะคะที่มาของภาษาท่าเนี่ยที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทอะไรบ้างคะอะไรอีกเอาไปกลุ่มละ1แต้มเสียงดังฟังชัดนะคะทีนี้เรามาดูภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือท่าทางที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะดัดแปลงธรรมชาติของคนเรานะคะให้ดูแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการรำเบื้องต้นมาผสมผสานนะคะส่วนภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์ก็คือเป็นภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่เพียงพอจึงประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่จะต้องแสดงออกมานะคะเป็นท่ารำแล้วก็ยังแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง1ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดอะไรอีกภาษาท่าที่ใช้แทนกริยาอาการอะไรอีกมันเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดเช่นเรา

0: และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาดูกันนี่ท่าแรกเรียกว่าอะไรใครตอบได้เราอ๋อรีบตอบอ่ะก็อดคะแนนน่ะสิเออตัวเราอาราภาพที่2ภาคเหนืออะไรคะเขาทำท่าอะไรเขาทำท่าอะไรเขาทำท่าอะไรนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ย
1: เธอหรือท่าน
0: เธอหรือท่านตาปมือ1แต้ม1แต้มเมื่อกี้ใครตอบไปแล้วไป1แต้มอันนี้ล่ะใครตอบได้ขอเป็นภาคกลางกลุ่ม3กลุ่ม3มาแรงใครตอบได
2: ้ถ้าปฏิเสธค่ะ
0: ถูกต้องประเมิน1แต้มรับไปเลยนะคะเอามาต่อไปกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะคะภาษาท่าที่ใช้แทนคำกริยาอาการเช่นยืนเดินนั่งท่านอนอะไรอย่างนี้นะคะเอาละภาพแรกภาพแรกภาพแรกภาพแรกภาพอะไรจะตอบดีนะภาคอีสาน ภาพแรกอะไรคะเขาทำอะไรเขาทำอะไร
3: ท่าเดินครับ
0: ท่าเดินถูกต้องหนึ่งแต้มเอาค่ะท่าที่สองง่ายมากท่าที่สองท่าที่สองเตรียมพร้อมภาคกลางกลุ่มนู้นกลุ่มซี
2: ท่ายืนค่ะ
0: ท่ายืนปรบมือท่าสุดท้ายกลุ่มห้าท่าอะไรคะกลุ่มห้าท่าอะไรคะอยากฟังเสียงกลุ่มห้าท่าอะไรช่วยครูตอบหน่อยช่วยครูบอกเพื่อนๆหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยยืนตอบให้ครูฟังให้ชื่นใจหน่อย
4: ท่านั่งครับ
0: ท่านั่งถูกต้องปรบมือค่ะรับไป1แต้มด้วยนะคะภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นดีใจเสียใจโกรธเศร้าอายรักนะคะมาๆๆๆภาพแรกภาพแรกภาพแรกภาพแรกใครจะตอบภาคใต้ยกสูงๆนะคะท่าอะไรท่าอะไร
2: ท่าดีใจค่ะ
0: ท่าดีใจได้เหมือนกันก็คือท่ายิ้มนั่นเองนะคะคือดีใจถ้าเราแสดงอาการว่าเราดีใจเราใช้ท่านี้ได้ก็คือยิ้มมีความสุขได้เหมือนกันนะคะเอาประเมิน1แต้มค่ะท่าอะไรโอ้ท่ารักเอาตอบทั้งห้องเลยเอาไปคุมละ1แต้มอุ้ยต่อไปท่าอะไรท่าโกรธครูตกใจตัวเองว่าจะถามไปเปิดก่อนนะคะท่าโกรธไหนลองทำท่าโกรธสิถูที่ข้างหูต้องถูด้วยต้องถูด้วยถูที่ใต้กกหูใต้กกหูแล้วก็สะบัดตรงอย่างนี้โกรธนะคะอาจจะมีกระทืบเท้าด้วยโกรธอย่างนี้นะคะเวลาเธอโกรธเพื่อนตอนนี้ไม่ต้องบอกแล้วนี่ฉันโกรธเธอนะคะต่อๆนะคะภาษาที่เรียนแบบท่าทางของสัตว์เช่นนกม้าไก่ลิงปลากวางท่านกไหนทำท่านกให้ดูหน่อยสิท่านกไหนทำท่านกเก่งจังเลยล้าน1แต้มบ่เบิ่รับไปหมดเลยนักเรียนปลายทางนะคะทำด้วยนะต่อไปท่าม้าล่ะท่าม้าทำไงท่าม้าทำไงท่าม้าทำไงเอาไปอีกกลุ่มละ1แต้มนี่ท่าม้าเห็นไหมคะจริงๆจะต้องมีเท้าด้วยนะต้องขยโยกด้วยนะคะขยโยกเท้าอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าไก่ล่ะไก่ไก่ไก่ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนี่อาจจะเป็นอย่างนี้กระพือปีกแบบนี้หรือกระพือปีกแบบนี้ที่นักเรียนทำก็ได้นะคะเก่งมากรับกลุ่มละ1แต้มไปเลยนะคะวันนี้แจกคะแนนมาเข้ากิจกรรมของเราแล้วทีนี้นักเรียนก็พอจะรู้แล้วว่าท่าทางอันไหนสื่อความหมายอะไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนเอาท่าทางที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยนำไปใส่ใน การแสดงของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีทัศน์ก่อนให้ดูวิดีทัศน์ก่อนว่ามันจะมีเพลงตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเขาทำอย่างไรกันนะคะ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้เดี๋ยวก่อนจะแสดงนะคะครูจะบอกก่อนว่ากลุ่มไหนวิจารณ์กลุ่มไหนนะคะกลุ่ม1แสดงให้กลุ่ม2วิจารณ์กลุ่ม2แสดงให้กลุ่ม3วิจารณ์กลุ่ม3แสดงให้กลุ่ม4วิจารณ์กลุ่ม4แสดงให้กลุ่ม5วิจารณ์กลุ่ม5แสดงกลุ่ม1วิจารณ์ตามนี้นะคะดังนั้นเวลาเพื่อนแสดงนักเรียนก็ต้องตั้งใจดูเพื่อนด้วยแล้วก็วิจารณ์การแสดงเราเรียนกันไปแล้วนะคะใช้หลักการวิจารณ์มาวิจารณ์เพื่อนวิจารณ์การแสดงของเพื่อนนะคะได้เวลาฝึกซ้อมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ใช้พื้นที่ในห้องนี้นะคะในการฝึกซ้อมในปลายทางก็ฝึกซ้อมที่ห้องเรียนของตัวเองนะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เชิญเลยค่ะแบ่งกลุ่มแบ่งมุมกันเลยนะคะ

นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนำเสนอนะคะการแสดงของเรานะคะของแต่ละกลุ่มกันแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะให้นักเรียนจับฉลากนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่ากลุ่มไหนนะคะจะได้แสดงเป็นกลุ่มแรกนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยใบงานที่สำหรับใช้วิจารณ์นะคะให้เอาขึ้นมาด้วยนะคะเอาขอตัวแทนแต่ละกลุ่มมาด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มนี้เท่าไหร่กลุ่มเราอยู่กลุ่มอะไรคะกลุ่ม2ได้แสดงที่3เอากลุ่ม3ได้แสดงที่3กลุ่ม1ได้แสดงที่1ล็อกล็อกล็อกหรือเปล่าเนาะไม่ได้ล็อกเปิดกลุ่มอะไรคะกลุ่ม4แสดงที่2นะคะกลุ่ม5ได้ที่5กลุ่ม2ได้ที่4กลุ่ม2ได้ที่4ปรบมือปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองไหนกลุ่มไหนกลุ่มแรกกลุ่ม1กลุ่มไหนวิจารณ์กลุ่มไหนวิจารณ์กลุ่ม2วิจารณ์เดี๋ยวเตรียมเขียนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอเพื่อนแสดงเสร็จครูจะให้วิจารณ์นะคะกลุ่ม1เชิญค่ะมอบเวทีนี้ให้เลย

0: รบมือค่ะเยี่ยมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนของกลุ่ม2นะคะมาวิจารณ์เพื่อนหน่อยว่าเพื่อนการแสดงของเพื่อนเป็นอย่างไรค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะหนูเป็นตัวแทนของกลุ่มที่2นะคะลีลาท่ารำนะคะของกลุ่มที่1เนี่ยหนูรู้สึกว่าท่ารำเนี่ยสามารถสื่อได้ดีค่ะว่ามีเนื้อหาอะไรแล้วก็มีเป็นท่ารำที่สวยงามค่ะมีความอ่อนช้อยมากเลยค่ะในเรื่องของจังหวะนะคะจังหวะเป็นจังหวะที่ช้าค่ะฟังแล้วสบายค่ะดนตรีนะคะเป็นดนตรีประกอบกับหนังใช่ไหมคะแล้วก็มีดนตรีที่ฟังแล้วรู้สึกสบายหูค่ะแล้วก็มีความทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงค่ะเนื้อร้องนะคะก็เป็นเนื้อร้องที่ซอฟๆค่ะมีการพูดถึงการรักกันซึ่งจะไปส่งกับท่ารำนะคะการแต่งหน้าการแต่งตัวแล้วก็อุปกรณ์การแสดงจะไม่มีนะคะเพราะว่าจะเป็นชุดนักเรียนที่ใส่กันปกติค่ะ
0: ค่ะ
1: ภาพรวมนะคะถ้าเป็นคะแนนค่ะเต็ม10หนูให้กลุ่มนี้เต็ม10ค่ะเนื่องจากมีการรำที่พร้อมเพียงกันมากเลยค่ะแล้วก็มีหนูชอบลีลาท่ารำของกลุ่มนี้มากๆค่ะ
0: ค่ะอ้าวปรบมือค่ะนะคะก็ถือว่าดีเลยดีเลยนะคะก็ครูก็เห็นด้วยนะคะก็เป็นการรำที่ถือว่าพร้อมเพียงนะคะใช้ท่ารำที่สื่อความหมายก็ได้ดีนะคะเยี่ยมมากอ้าวต่อไปกลุ่มที่กลุ่มอะไรกลุ่ม2คะแสดงเป็นอันดับ2เชิญค่ะ

0: นะคะกลุ่มเชิญกลุ่มที่วิจารณ์เพื่อนเลยค่ะ
1: ถ้าลำพร้อมเพียงกันดีครับส่วนจังหวะให้กลางๆครับคำร้องเนื้อร้องไพเราะครับ
0: ค่ะจบแล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะนักเรียนสามารถคิดท่ามาให้สอดคล้องกับท่ารำได้นะคะโอเคอาจจะนิดหนึ่งตรงที่เพลงนะคะตัดสั้นไปนิดหนึ่งน่าจะให้ทอดใหญ่นิดหนึ่งนะคะก็จะดีมากเลยนะคะถือว่าดีค่ะเอากลุ่มต่อไป

0: บมือค่ะนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่4นะคะวิจารณ์เพื่อนๆนะคะของกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสำหรับกลุ่มที่3กับการแสดงภาพจำแห่งความรัก ขออภัยครับภาพจำแห่งรักครับสำหรับลีลา5รำครับค่อนข้างที่จะสวยงามครับแล้วก็พร้อมเพียงครับจังหวะเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วครับส่วนเรื่องดนตรีก็ค่อนข้างที่จะไพเราะเลยครับส่วนเนื้อร้องนะครับก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเรียบเรียงถ้อยคำได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งครับสำหรับภาพรวมของการแสดงนะครับค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับถึงแม้จะมีบางจังหวะบ้างเล็กน้อยนะครับที่อาจจะเร็วเกินไปนะครับส่วนตัวให้10เต็ม10ครับ
0: ปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก็ถือว่ากลุ่มนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะลีลาท่ารำก็เข้ากับจังหวะเพลงนะคะรำพร้อมกันนะคะแล้วก็รำอ่อนช้อยนะคะต่อไปกลุ่มที่กลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่2นะคะขอโทษเราจับฉลากกันแล้วนะกลุ่มที่2เชิญค่ะ

0: นะคะเดี๋ยวกลุ่ม3ใช่ไหมคะกลุ่ม3นะคะเชิญกลุ่ม3ค่ะ
1: ค่ะจากชุดการแสดงที่2นะคะก็คือใจรักใช่ไหมคะก็คือลีลาท่ารำเนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรุงให้มันพร้อมเพียงกันมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าอื่นๆนะคะก็จะมีการเข้าคู่กันใช่ไหมคะการเข้าคู่ก็หนูถือว่ามันก็ดีนะคะก็คือสื่อถึงอารมณ์ถึงความรักคู่รักค่ะจะเป็นจังหวะช้าสบายๆค่ะส่วนดนตรีนะคะก็จะเป็นดนตรีที่ทำให้ฟังแล้วเกิดอารมณ์ที่มีความรักความลึกซึ้งอยู่ในตัวค่ะส่วนเนื้อร้องนะคะก็เปรียบเสมือนความเอ้ยขอโทษค่ะเปรียบความรักกับนกใช่ไหมคะก็เหมือนจะเป็นการเจาะอารมณ์ได้ดีค่ะทำให้ทราบถึงรักที่บริสุทธิ์หรือว่าสวยงามเหมือนนกที่บินอยู่ตามท้องฟ้าค่ะภาพรวมของการแสดงหนูก็ถือว่าภาพการแสดงนี้ก็รวมถือว่าดีค่ะแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจังหวะท่าทางนิดหน่อยค่ะ
0: ปรบมือด้วยค่ะนะคะก็มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะคะความพร้อมเพรียงนะคะลีลาท่ารำก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มสุดท้ายกันนะคะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย

0: รบมือค่ะนะคะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1นะคะวิจารณ์การแสดงของเพื่อนค่ะเชิญค่ะ
1: ผมมีหน้าที่วิจารณ์กลุ่ม5นะครับผมลีลาท่ารำนะครับก็มีความพร้อมเพียงกันครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกเพลินตามครับจังหวะนะครับไม่เร็วจนเกินไปครับดนตรีนะครับดนตรีมีความน่าฟังครับคำร้องเนื้อร้องก็คือมีความหมายดีครับฟังแล้วเคิ้มตามครับไปกับเนื้อเพลงแล้วรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะครูขอปรบมือนะคะให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะถือว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะน่าจะได้นำเสนอกับคุณครูที่ปลายทางแล้วนะคะครูขอพูดภาพรวมแล้วกันนะคะกับการแสดงของนักเรียนในวันนี้ครูขอชื่นชมก่อนเลยนะคะกับเวลาอันน้อยนิดนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถคิดนะคะสร้างสรรค์การแสดงนะคะในเพลงที่ครูได้มอบหมายไปว่านักเรียนอยากจะใช้เพลงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นำเสนอการแสดงถือว่าอยู่ในขั้นดีเลยนะคะก็สิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะคะชื่นชมอีกข้อหนึ่งก่อนคือจังหวะอะไรเงี้ยนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามจังหวะเลยดีมากเลยนะคะแล้วก็ท่าทางพร้อมเพียงกันนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะน่าจะมีการแปรแถวสักนิดหนึ่งถ้าแปรแถวมันจะสวยยิ่งกว่านี้นะคะขยับเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ครูบอกไว้เผื่อเรามีการแสดงในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนก็มีการขยับแปรแถวเข้าคู่กันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันน่าสนใจน่าติดการแสดงของเรามากขึ้นนะคะสำหรับการวิจารณ์เพื่อนๆก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็ดูแล้วก็สามารถวิจารณ์เพื่อนได้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีนะคะก็ชื่นชมเลยนะคะเก่งมากๆนะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้นักเรียนต้องทำได้ดีกว่านี้แน่ๆเลยใช่ไหมปรบมือให้ตัวเองนะคะปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยนะคะเก่งจังเลยนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะนักเรียนสามารถทำได้ดีเลยนะคะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับนัตยศัพท์และภาษาท่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะมาดูนะคะนัตยศัพท์ก็คือศัพท์เฉพาะทางทางวิชาหน้าตัดสินนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทมีอะไรบ้าง
2: นามศัพท์กิริยาศัพท์นามยศัพท์เบตะเล็ด
0: นะคะนามศัพท์กิริยาศัพท์นัตยศัพท์เบตะเล็ดนะคะทีนี้ภาษาท่าล่ะนะภาษาท่าก็คืออะไรคะท่าทางนาฏศิลป์ที่มีความหมายแทนคำพูดนะคะสอดคล้องกับ
2: จ
0: ังหวะเพลงอะไรอีกการร้องนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ
3: ภาษาท
0: ่าที่มาจากธรรมชาติแล้วก
2: ็
0: ประดิษฐ์โดยตรงนะคะก็แบ่งออกเป็นใช้แทนคำพูดความรู้สึกนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปอ้อก่อนอื่นวันนี้ให้ไปกลุ่มละ6แต้มเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะวันนี้รับคะแนนเต็มๆกันไปเลยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้านะคะเราจะฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวทีนี้ล่ะค่ะเราจะนำการแสดงนี้ไปโชว์ละนะคะเอาการตีบทนะคะเอาภาษาท่ามาตีในคำร้องที่นักเรียนร้องเดี๋ยวเราจะได้นำมาใช้จริงกันแล้วนะคะฝึกร้องฝึกรำกันนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะก็ใบความรู้เรื่องฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะใบงานเรื่องฝึกการแสดงเต้นกำรำเคียวนะคะแล้วก็กระดาษลังหรือกระดาษแข็งก็ได้นะคะกรรไกรดินสอยางลบกาวเทปใสนะคะรวงข้าวปลอมถ้ามีถ้าไม่มีนะคะก็คือเชือกฟางหรือก้านไม้กวาดที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเราจะเอามาทำเป็นรวงข้าวนะคะสีจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ผลนักเรียนจะเอามาระบายเคียวของตัวเองนะคะนะคะก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมมาอย่าลืมเตรียมมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การแสดงเต้นกำลำเคียวนะคะแล้วเราก็จะมาฝึกปฏิบัติด้วยแล้วเราก็จะทำอุปกรณ์ที่เราจะต้องนำมาแสดงด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะกับความตั้งใจของนักเรียนนะคะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับเวลาอันนิดเดียวนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอการแสดงได้นะคะค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในการเรียนวิชานาฏศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการดันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านเขาแล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้อง อยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีคนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ

0: ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะคร
0: ับ
1: เครือมันเริ่มเลย
0: อันนี้จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมากชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะ
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค
1: ่
0: ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
0: ็
1: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
1: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับอ ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับภูมิปัญญาที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
1: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
0: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน
0: ้
1: อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นหญ้าด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองเป็นเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับ

0: ใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: โอ้พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
2: ับ ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยครับเลยคือว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีการคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: แบบนี้ค่ะที่พอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: ครับ
2: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
3: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: เราช่วยครับ
1: โอเค34
0: ครับ
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมรถถุงพลาสติก2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ล

0: 3ชิ้นแล้วนะครับ
1: อร่อยครับ
2: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
3: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
2: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
2: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ๆถือ
4: นี่ท
2: ัน ไม่
4: ต้อง
2: จริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
2: ่
6: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวฟรีนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
2: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
2: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ่ะเอา
5: ใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมากเลย
8: เมนูก็มี130 40 100
2: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
2: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
2: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
5: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
6: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ่ยร้อน
2: เอาร้อนเหรอ
6: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาเลยครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
9: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ

0: สร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 45ชิ้นค่ะ
0: นี่อันนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
3: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
3: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: ครับ
1: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็นร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
3: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเขาถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมเป็นมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีคร
0: ับ รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อเนี่ยเหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากว่าเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: แม่คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงได
0: ้ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น

0: ุ้มเหรอ
1: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
0: ครับ
1: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผม
0: เออใช
1: ่จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
1: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
1: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสีอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลือง

0: ไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ําเสมอยากเหลือเก
0: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดําบ้างขาวบ้าง
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกเ
0: ร็วรอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจ๊ะแจ๊ะบอกไม่ยอม
2: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไอ้ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
1: เออ
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่
1: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช
0: ่
1: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็น QC
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: หมซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: คือคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยาคร
1: ับโอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะแต่ข้างหน้าสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบ

0: เก็บตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมเลยว่ะ
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: หน่อยก็ได้ๆ
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
3: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
3: สตูดิโ
0: อ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบ
0: ใช่ครับ
1: ประกอบตัวนี้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
3: ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
3: ทีนี้เรามีคําถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเค้าจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเค้าต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
3: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าเค้าเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
1: ๆจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทําการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันมั้ยในการทําพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทําให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทําการต่อไม
6: ้ยากมั้ยคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทําเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะกับ

มีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: ไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันเลย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: งานชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไป
0: ทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เ
0: ดี๋ยวเ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: แบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช
1: ่
0: ไหม
1: เออนี่คือลายไม้
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกให้อย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
6: ่โป้เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวอนัทสีโอ๊กเออแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบแล้วลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
4: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
5: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
4: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
5: คำตอบคือข้อ2ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
5: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2.จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
5: คำตอบคือข้อ1ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
5: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
6: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถ ูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
6: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
7: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแฟนไทยไอโฟและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะ

0: พยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได
2: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอีดีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าโอ้อีดีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้เฮ็ดพอยหรือนายอยากจะได้สาวสาวขาวขาวอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะได้ไหมจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไปดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ใช่ได้ทุกอย่างกันจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดีดีนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊ะนายไม่เอาเหรอจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
2: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะนายจ๋า
1: ให้พรได
2: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
2: อุ้ยนาย
1: พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
2: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
2: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
2: ไปจ้ะนายจ๋าอีนี่นะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช่
0: แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง

0: 8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์โป๊ยเซียน
1: นายจ๋านี่นายโกหกจินนี่เหรอจ๊ะโป๊ยเซียนนี่จินนี่รู้จักน่ะโป๊ยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ต้องตื่นเลย
0: แต่ที่นี่คือโป๊ยเซียนคือต้นไม
1: ้ว้าวที่นี่โป๊ยเซียนคือต้นไม้
0: ใช่มีดอกสวย
1: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นโป๊ยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
0: โป๊ยเซียนเป็นไม้โบราณ
1: เป็นไม้โบราณ
0: ของคนไทย
1: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
0: ใช่ไม้สิริมงคล
1: อ่ะ
0: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
1: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
0: ความเชื่อ
1: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าโป๊ยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
1: นายจ๋า
0: ใช่ไหม
1: แบบนี้ประดันเงินทองมาในชั่วพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
0: เป็นสมัยโบราณ
1: โบราณนะนายโบราณนะจ๊ะ
0: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
1: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
0: 64ก็ม
1: ี64ก็มี
0: ใช่ครับ
1: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้านายจ๋า
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
0: เลขคู
1: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้านายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
0: ใช
1: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
0: ใช่ครับ
1: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า
0: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
1: นายทำสวนส้มมาก่อน
0: ตอนเด็ก
1: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ้าทำไมนายมาโป๊ยเซียน
0: น้ำเค็ม
1: น้ำมันเค็ม
0: น้ำเค็ม
1: นายชิมเองเหรอจ้า
0: อยู่ใกล้ทะเล
1: อ
0: ยู่ใกล้ทะเลครับ
1: มาน้ำก็เลยเค็ม
0: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
1: ้เลี้ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: อ้าวแล้วจะโป๊ยเซียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
0: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
1: ้
0: ในการกักเก็บครับ
1: เป็นคือ
0: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
1: ไม่ใช้น้ำเยอะ
0: ใช
1: ่กี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
0: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
1: 25ปี
0: เยอะไหม
1: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
0: ขยาย
1: ขยายมันถึงจะดี
0: ขยายทำจำนวน
1: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
0: ิ่งดี
1: นายปลูกได้ขยายได
0: ้ถูกต้อง
1: โอ้โหจินนี่ว่านายต้องมีผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมล่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
1: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกกันจ้ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกกันจ้ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
0: เราขายโป๊ยเซียนเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
1: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
0: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
1: ้ดุ๊กดาได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่จ๊ะนายจ๋า
0: ก็น่าจะเป็นหลัก6
1: 6หลัก
2: ว้าว
1: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
0: มาทำโป๊ยเซียนดีกว่า
1: ทำโป๊ยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่ก็เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนิดจ้ะว่าเจ้าโป๊ยเซียนเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
0: ต้องลงตะเกียงไหม
1: ลงตะเกียงกลับกันนี่ไหมจ๊ะ นายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
0: ยังเลย
1: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
0: ยังเลยครับ
1: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่นะจ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโป๊ยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตาม

ันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โป๋ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกจะต้องโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักแล้วก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินีเจนายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได
2: ้
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ย ฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
1: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่
1: อย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันธุ์อะไรจ๊ะ
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละกันไป
2: โป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กกันจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ
2: ๋อแต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
4: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 200-300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะ
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
2: ใช่สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
2: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
2: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
2: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
2: ใช่
1: และอย่างในประเทศอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
2: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่า

0: แพงด้วยนะ
1: นั่นไง
0: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
0: ได้ได
1: ้อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้ปอยเซียน
1: ปอยเซียน
0: ปอยเซียนชนิดนี้
1: ถือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้เป็นปอยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้อ่ะ
0: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมาก
1: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
0: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินดินที่ปุ๋ยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปหนึ่งนี่ไม้ในประเทศจะปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
1: ปลูกขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
1: ้
0: เราก็ต้องปลูกขุย
1: ปลูกขุย
0: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
1: แบร์รูทคืออะไร
0: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
1: เอาแต่ต้น
0: เอาแต่ต้นใช่
1: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
0: ไม่เอาไม่เอา
1: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
0: ถูกต้อง
1: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
0: ตัดชำ
1: เนี่ย
0: ปักชำ
1: ใช้วิธีการตัดแล้วก
0: ็
1: ปักชำ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
0: ใช่
1: ข้อประมาณขนาดนั้นจ้ะ
0: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
1: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกต้องครับ
1: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
0: ใช่ครับ
1: รูเล็กๆอย่างงี้
0: ใช่
1: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
0: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
1: คุณนายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
0: ได้ได้ได้ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
1: นายไม่ส่งโคให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
2: แบบนี้เลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
2: แล้วเขาจะแตกยอดออก
0: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
2: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
2: เอาเป็นสูตร16 16 16
0: ใช่ครับ
2: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
0: ครับ
2: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเข้าเป็นพิเศษมั้ยจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
2: ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
2: เขาก็จะกินทางใบด้วย
0: ใช่ครับไม้ก็จะสวย
2: เออๆๆแล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีมั้ยว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
0: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
2: แล้วจ๊ะ
0: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
2: สะพรั่งที่สุด
0: ครับเต็มรูป
2: ที่สุด
0: เต็มรูปแบบ
2: หน้าหนาวเขา
0: หน้าหนาวครับ
2: แล้วร้อนเขาได้ไหม
0: ร้อนได้เลย
2: ร้อนงามเลย
0: คือโปรยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
2: ทำไมได้ไง
0: จ๊ะฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
2: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
0: สุดยอด
2: สุดยอดแน่นอน
0: ครับ
2: โปรยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
0: อย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
2: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
0: โปรยเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
2: แดด 100% เลย
0: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
2: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: สีจะดี
2: สีดีกว่า
0: สีจะดีแล้วทำให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนด์ไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
2: อยู่ได้หมด
0: สบาย
2: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
0: ี้ใช่ครับ
2: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
0: สองเดือนครับ
2: สองเดือนนะออกดอกเลย
0: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
2: สองเดือนปล่อยได้เลย
3: ปวยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปวยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็คือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสมันจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
2: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
0: ใช้คนงานครับ
2: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
2: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินดี้ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่ามันใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋านี่รุ่นนี้เป็นMP3 ตัวใหม่ล่าสุด
0: อ๋อแล้วอย่าขัด
2: ฮะ
0: อย่าขัด
2: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกป๋อยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายป๋อยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกป๋อยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นป๋อยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับ

0: งานและดูแลเจ้าต้นโปยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จินนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโปยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: แล้วนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่าปลูกโปยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
1: ่อุ๊ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นคือเป็นแปลงของส่วนแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโปรยอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทําที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้อ่ะสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ๊ะตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทําอะไรก็ทําหน้าที่นั้นทําให้ชํานาญทําให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะ

0: จบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้ะนายจ๋า
0: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
0: ครับ
1: ทำไมลูกน้องส่งจะนายจ๋า
0: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติ
0: ชาวต่างชาติของเราครับ
1: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
0: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกของลูกค้า
0: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก็แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
0: ทั้งหมดครับ
1: แล้วก็
0: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
0: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
0: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาจะเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้อคนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีจ้ะนายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนกล้วยเซนของเรา
0: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี54น้ำท่วม
1: จ้ะนายจ๋า
0: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
0: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
0: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว้ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้ะ
0: น้ำทะเล
1: รอดมาได
0: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
0: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได
1: ้โรคอ่ะจ๊ะมะแรงล่ะจ้านายจ๋าม
0: ะแรง
1: มีไหมศัตรูของโปรเซียจ้านายจ๋าม
0: ากครับมะแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่าแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆต้องฉีดก่อน
0: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโปยเซียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
0: ะจะเป็นพวกเพี้ย
1: เพี้ยถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
0: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
1: อันนั้นเพี้ย
0: นั่นเพี้ยครับ
1: ถ้าเพี้ยมันมาแน
0: ่มันมาครับ
1: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
0: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพี้ยแล้วมีอะไรอีกจ้าใน
0: เชื้อรา
1: เชื้อรา
0: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
0: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
2: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรเซียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ข้าวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
0: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
0: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อ

0: รอตู
1: ้เพราะอะไรเจ้านายจ๋า
0: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องข้ามโดนน้ำเจ้านายจ๋า
0: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไปนานแค่ไหน
0: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านาย
0: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
0: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านาย
0: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนก
1: ล
0: างเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
0: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
0: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่สมมติว่าเราจะส่งพวกนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่
1: ม
0: ีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่
1: อ
0: นความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติด
1: ๆ
0: ครับ
1: จ้ะ
2: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์เขาเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก๋วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลือท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกวสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กูสามารถขอพรมีให้พูดผีไพพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าจะต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 7-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ๊ะ
2: ครับ
1: 20%อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้าได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมนายจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้า

0: ระบุ
1: ครับแต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
0: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
0: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ

0: 6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลย
1: จ้า
0: แล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
0: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
0: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
0: ค่อยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
0: ค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
0: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงอ่ะจ๊ะนายจ๋าก่อนจะส่งออก
0: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละสูแล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ้าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๋า
0: เพื่อ1โปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นนึงขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยที่เดียว
1: นะ
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราใส่จำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะ
0: มันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที่ขายค
0: ่
1: าขายกันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ้ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาโก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับ ครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน

0: ที่ร้านเราเราจะลงเพื่อเซียนอยู่ใครต้องการเพื่อเซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเอ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์ครับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ๋านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้าเลยจ้ะ
0: ยังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ้า
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโอยเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทำให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทำมาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพนึงถูกไหมครับนี่คือของผ
1: มสำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋าอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโป้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้ะโ
0: อ้สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโป้ยเสียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ่ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
0: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
1: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพรอะไรแล้วไง
0: ไม่ขอแล้วครับ
1: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
0: ได้ครับ
1: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
0: ได้ครับ
1: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
0: ได
1: ้แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโปรยเซียนโปรยเซียนหมดนะ
0: ให้เล็กโปรยเซียน
1: ครับงั้นนายจ๋ามอบมาให้นายเลยนะจ๊ะ
0: โอเค
1: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
0: ได้ครับ
1: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโปยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีก พี่สิทธิ์จึงต้องค้นหาพันไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพี่สิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พี่สิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝด

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: ดี

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี่ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวลับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปรับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวอะค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้เราเล่นกับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสานสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งอย่างไรคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

0: ใช่
1: อันนี้สนุกจริงถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่ะอย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: ไปเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: โหน่ากลัวจังเลย
3: ไปเร็วเร็ว

0: ดีกว่าพี่ไปเล่นข้างนอกกันไหมอืม
1: แม่ขาแม่ขา
2: ว่าไงลูก
1: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
2: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
1: ค่ะค่ะ
2: รีบไปรีบมานะ
1: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
2: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังได้เหรอคะเนี่ย
2: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
2: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
2: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
2: ้
1: าใจค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
2: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
2: ้ไหม
1: คะ
2: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
2: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
2: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
1: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
4: ่บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
1: ้
3: แล้วก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวที่อยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: เราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
3: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตัวนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คือสาขาเช้าอันนี้เพิ่งทำเป็นที่3องค์การ
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
0: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
1: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
3: ใบแก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
1: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เ ขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
6: เมื่อก่อนนี่มีแต่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
0: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
7: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลดที่เหลืออ
8: ันชันโลเท่าไหร่คะ
7: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
5: พี่สากิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
9: ้ที่แรกเขาปลูกกินก้อนปล
8: ู
9: กกินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มนี
8: ้
9: ก
8: ็
9: เลยว่าได้ขายเจ้าก
8: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้12ปี
7: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
10: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
11: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะ
12: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยแล้วท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
13: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
12: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะ
13: อันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
12: ที่มีฟอง
13: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
12: คะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
5: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
13: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
5: ก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
12: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
5: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
13: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
5: กิมมิพันต่างๆเนาะ
13: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
5: ใช่ค่ะ
13: กัน
5: ถูก
13: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชันค่ะสบู่เหลวน้ำนมข้าว
5: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวนึงของเราค่ะ
12: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
7: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กิโลกรัม
13: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
5: ค่ะ
13: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
14: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
15: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
5: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
14: เมื่อกี้ทีมาปุ
15: ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
16: นี่คือใบแชงดาของเรา
14: อันชัน
15: อันชัน
16: ใบเตย
15: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
16: ค่ะ
15: ค่ะ
16: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
15: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
16: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัว
14: เชิญเลยค่ะ
16: เชิญชมห้องอบของเรานะคะ
15: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
16: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
15: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
16: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
15: 4ชั่วโมง
16: ค่ะ
15: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
16: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
15: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วยWe'll be right back.

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: อื้อ
1: น
4: ี่
0: จัดเต็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเองนี่เลยนะคะ
5: แตงเจียว
1: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
2: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
1: อัญชัน
4: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
1: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะแม่เมื่อวานได้กี่โลคะแม
6: ่ว่าได้กี่โลก็สามขีดจ้ะ
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละนิดหน่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัม
4: ค่ะ
0: ผสมกับ
4: 1:3คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี้สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
4: ะ
0: สีเขียวสวย
3: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: ต่อแม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
5: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
6: ่ค่ะ
5: ก็จะเป็นไพร
7: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
8: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจ
3: หน
2: ัก
3: ครับ
4: หอมมาก
5: ก็ใหญ่สวยมาก
6: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
3: ไม่รอดไม่รอด
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรเนี่ยมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้า

0: าฟากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกเอเอกีเอกเอฮ่า
0: ฮ่าเรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดี

เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟ้าถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอก
0: เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอก
0: ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
1: เอกีเอกเอก
0: คุณหนูก็เหมือนกันนะจ๊ะยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับ

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน เอ้าพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
2: หือน้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวมอไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บหมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้
3: มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกนี้ค่ะ
5: หนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้น
3: โอ้
0: ได้
3: เลยค
5: ่
3: ะ
5: หนึ่งหนึ่ง
3: ถึงลากเพื่อน
5: ๆอัน
3: น
5: ี้1
0: 1โอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: คุณน้องเก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณน้องคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
5: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่มั้ยคะ
5: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
5: ให้วั
3: ว
2: ให้วัว
3: ให้วัว
5: วัว
3: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
5: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
5: เปลือกทำปุ๋ย
1: ปุ๋ยหมักครับ
0: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่ๆรีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพี่ต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พี่เฟ
3: นมาน้องพาวเลยค่ะน้องพาวช่วยพี่เฟนหน่อย
5: ซึ่ง
0: โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
3: ่หนึ่ง
2: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
1: ได้แล้วค่ะโอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
3: ได้นี่ยังคะ
0: ได้
4: ได้อย่างงี้เหมือนกันครับ
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
5: เก็บมาเลย
3: แล้วค่ะ
2: เดี๋ยวพวกเราห่อไปให้คุณลุง
0: ไปเราจะได้เก็บถั่วกัน
3: นี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟนหน่อยนะครับ
6: ขนมไทยอะไรเอ่ย
3: คุณลุงคะพอเราเก็บต้นมันมาแล้วค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
5: มันตากแห้งเราไปทำพัน
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
5: เอาเด็ด
3: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
5: ให้มันติดก้านออก
3: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
0: ลยแล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
3: นิ่มใช่ไหม
0: เหมือนกันเลยค่ะ
5: ต้ม
3: ต้ม
5: นึ่งก่อน
3: อ๋อเอาไปนึ่งก่อน

0: มีทุกข์กับมาแก้ขีม
1: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
2: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ปั้นแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
3: ครับ
2: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณค่ะ
5: ไกลไหมเอ่ย
1: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ

0: ปลูกอะไรยังไงครับ
1: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
2: ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว
1: แล้วก็หอม
0: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
2: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้คือคะ
2: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: มีดอกบานไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
2: โห
0: ดอกอะไรอ่ะ
2: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
0: สวย
5: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
5: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
0: กะหล่ำปี
2: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
0: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
2: อยากไปดูหลัง
6: อร่อยมาก
2: เอาไว้ผ่าเหรออ
0: ันนี้ก้อนหิ้งเล็กๆอยู
5: ่ยังเล็กอยู่ลูก
2: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
5: หมดไป20ตัวจ้ะ
0: โอ้โห
5: เยอะ
0: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
2: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี้คุณป้าบอก
0: จริงด้วย
5: ไปดูเลย
0: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
2: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
5: อยากกินไหม
1: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
2: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
3: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณป้าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: มาเดี๋ยวพี่เป้ช่วยถือดีกว่า
0: ไปแล้ว
2: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี่
3: ค่ะ
2: แต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพีน้องพาว
3: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
2: โอ้
0: เสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
7: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
1: มาเที่ยวที่บ้านครับ
7: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
0: ถั่วงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลัง
7: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
2: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
0: เก็บงั้นแต่เช้ากะดีมาก
2: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนา
1: ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
0: ได้เลยครับไปกัน
2: ตรงไหนครับ
1: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ปานพาบ้าง
0: นี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
1: บล็อกโคลี
2: ่บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
1: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
2: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
1: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
0: ทีเด็ด
2: อะไรเหรอครับ
0: มาบอกหน่อยดิ
1: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
2: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
0: เดี๋ยวเราไปเจอกัน
2: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
1: ไม่มีหรอกครับ
0: กรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
3: ใช่สิคะ
2: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
0: นี่ค่ะแมลง
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
1: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
0: จิ้งหรีด
1: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
2: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
1: นี่ไงพันทองแดง
2: เอ้ามีด้วย
8: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
1: พวกผักอะไรประมาณนี
0: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
1: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
0: ่
2: ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก
0: ่ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวด
2: นะไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
0: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
2: ไหน
1: มีไงมีกบลายทหารด้วย
2: กบลายทหารวะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
1: นี่ไงกบตัวลายทหาร
2: หุย
1: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เจกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
0: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
2: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะน้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
0: ก็แบบหมาก็ได
2: ้ไป
0: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างนี้แต่ยังสยองไม่หาย
2: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
1: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตามมัน
2: เลยแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
1: ใช่ก็แบบมันคือไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
2: บอกเลยครับทัน
1: ห
2: ุ้
1: ย

0: ้เพราะว่าช่วงดูผสมพันธุ์นู่นนี่มันก่อนแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี้
1: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะคะ
0: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
2: ์แล้วเดี๋ยวนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
0: มันก็จะร้องใช่ไหมครับเขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
2: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
0: ้
3: เหนื่อยเลย
1: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
0: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
4: ได้ค่ะ
2: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
1: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วหรือสั่งไปทำขนมกันนะคะ
5: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
1: ส่วนผสมใช
5: ่
1: ไหม
5: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
0: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
1: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
2: สีสดมาก
1: รีทีเดียวกระเด็น
0: อันนี้เน่า
2: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
6: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
0: ๆป้าน
2: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วนี้ส่งมาให้แล้วใช่ไหม
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ใช้ได้ไหมคะ
5: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
0: เสียดายจังส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
5: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
2: แต่มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
1: ับ
5: น
1: ้
5: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
0: ก็
5: มีน้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลอ้อย
5: น้ำตาลทรายแดง
0: น้ำตาลทรายแดง
5: แล้วก็ถั่วลิสง
0: ถั่วลิสง
5: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
1: ดำแบบนี
5: ้เกลือตัวนี้ค่ะ
1: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
5: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
0: ร้อนแล้วค่ะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
5: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
7: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: ค่ะต้องลองก่อน
2: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
7: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
1: สวยไหมสวยไหม
2: เหมือนพูอะไร
1: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจ่างเลยนะคะเนี่ย
2: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้วใช
7: ่ได้แล้วครับ
1: นี่เดี๋ยวเราดูพี่ปั้นพี่ปั้น
7: ดู
2: อันนี้นี่ใหญ่มากเลย
1: ร้อน
2: นี่
1: โอ้โ
5: ห
1: ต้องตัก
5: ตักเลยลูกตักเลย
1: เร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
7: เอาเลยตักออกเลย
1: โอ้ระวังวาย
2: ร้อนมากเลยนะ
1: ใส่ได้เลยเนาะ
2: เดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
7: ่
2: ะ
7: มา
1: เนี่ยไป
7: ทำ
1: สีฟ้า
0: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
7: ไม่ไหวหรือไม
2: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะนายคุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ

0: ำดำ
1: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
2: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆอะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
0: ค
2: ุ
0: ณแม่คะซอยซีเม
2: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
0: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
1: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลย
0: อันนี้เทนี่หรอคะ
1: นี่ค่ะแก้วนี
0: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
2: เต็มเลยค่ะ
0: พอแล้ว
1: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
2: นะคะอ่ะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
0: ค่ะเทใส่ในกระทะหรอคะ
3: ครับต้มมีเกลือ
2: ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
0: 1 2
1: กี่ก้อนแล้ว
0: 3
1: เอ้าช่วยกันนับ
0: 4
1: 5
0: ยัง5แล้วโหสีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
1: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
2: ค่ะค่ะ
0: แม่เอม
2: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
1: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
2: ให้หอมหวาน
1: หอมหวาน
0: ค่ะ
3: พอแล้ว
2: พอแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว
0: ไปเลยเทเลย
1: คว้าไอ้ระวังกันหันลงไปต่ำๆค
2: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
0: น้องเอมี
3: ่
2: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
0: ดำมานี่เลย
2: ลูกคลุกเลย
1: เทหมดนี้เลยเหรอ
2: เทหมดเลยค่ะ
3: ครึ่งก็ได้
1: ครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
0: ทำให้ผมดำ
1: ผมดำแล้วมีอะไร
0: ให้ผมดำคิ้วดำ
1: แล้วก็นี่
0: ปากดำไม่ใช่
1: ลอเล่ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
0: พอยังคะ
2: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
1: มันเหมือนไม่มี
2: งาถั่วผสมเข้าไปลูก
3: ผสมเข้าไปเลย
1: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
2: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
1: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
2: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลได้หรือยังคะ
2: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
0: และอร่อยอร่อยเอิงสายไปแกะถั่วแตก
1: ใช่อันนี้ก็คือฝั่ง
2: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
3: ถ้าถ้ามันแห้งเกิน
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: เดือดพะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
2: เอาลงเลยนะคะเลย
1: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
2: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
1: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
3: เล็กน้อย
1: อุ้ยๆร้อน
3: นึกไวกว่า
2: คนนี้ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
0: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
3: ไม่แล้วนะกินไม่กินพอนั่นมาล่างกันจุกนั่งกัน
1: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ใช่คร
3: ับ
0: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
3: มีเวลางานบวชก็ทำได
0: ้งานมงคล
2: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
1: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
0: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
3: ครับไม่ให้ข้าวติด
1: แล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันนะคะ
2: ไม่ได้
0: เด
2: ี
0: ๋ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
1: ค
0: ุ
1: ณล
0: ุ
1: งชำนาญมากรวดเร็วมากเลยค่ะ
0: แล้วมันก็เสร็จเร็วด้วย
1: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
0: ตรงนี้ให้มันเรียบเข้ากัน
1: พอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
2: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
0: ตัดกันนะคะ
2: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
0: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซี่อีกคะ
2: ก็ชื่อมันขนมซี่แล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหม
2: ขั้นตอนต่อไป
3: ก็ตัดได้
0: ไข่จีน
1: เนี่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี
3: ่ค่ะ
1: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
3: ขนมซี
1: ่ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
0: ซี่
1: โอ้โห
0: ซี่

0: จะได้กินขนมแล้วเอมี่แบบนี้ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
1: ไม่ใช่ทำแตก
0: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากมากเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
2: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะ
0: เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
0: มันแตกคามือเลย
2: เอาชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหนูมันมาก
0: แตกค่ะ
2: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรหรอกเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของชิ้นโอเคไหมเอาอีกชิ้นนึงไหม
2: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
4: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
0: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
4: ใช่ใช่
5: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
0: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
2: นี่อ่า
6: ช
2: ิ
6: มเร็วไม่เร็วตักกิน
2: ชิมเล็ก
0: ๆอ่า
2: เน
0: าะก็หอมไม่หมดเลยแล้วก็หวานหวานของ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลอ้อยมีประโยชน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องฟ้าน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
0: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
3: งาม
0: ีทั้งงาม
3: ถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
2: อร
3: ่
2: อยมากหวาน
0: หวาน
2: หอมด้วย
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทอนแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแซ่บอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
0: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
3: ชิมกันอีกไหมคะมันจะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2560ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะ

พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดศอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรนี้วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุค60อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
0: ้ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเรา

0: เนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัทกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
1: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉันอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
0: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
0: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองแงงเป็นยังไงดึงกลับมาซิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
2: ค่ะ
0: อันแรกเลยเรื่องเจ้าเราจะต้องเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให้
0: ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี้
0: ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
2: ครับ
1: ตอนนี้อ
2: ยากเที่ยวแล้วค่ะคุณอา
1: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
1: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวนิดหน่อยนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับน
2: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
1: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดน ทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
1: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
1: พูดมาใต้ต้องถ้ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
2: นะ
1: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
1: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: ิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100 เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คุณอาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ทัพทิมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงสังคม
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม
3: ฮะ

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: ตรงนี้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหนอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะมันจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
4: เอา
3: ลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนอแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
3: จาวมันเล็ก
4: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้น

ขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมา

0: จะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
1: ใช
0: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
2: ได้แล้ว
0: แล้วมือฉีด
2: นี่เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
3: ่ได้
2: กินได้
3: ชิมได้นะจ้ะ
2: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
0: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
4: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีสต์ส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
0: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
1: จะ
0: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
1: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
1: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
0: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
1: ่นี่มันเหมือนตะวันรุดนำมันอะไรมันรุนม้านะมันโดนแหง
0: ๆจ้ะ
1: ม
0: ัน
1: เกณ
0: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้รดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
1: ฑ์
0: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้ว
0: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
1: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
0: จ้ะ
1: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากและเนี่ยเขาจะแตกมาและมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
4: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
0: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
5: เสียอีก
0: มันแข็งมากเลย
5: คุณ

0: บคาด
1: เคยผ่าผ้าแล้วมั้ยคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
2: เจ้าคาดนะ
1: ฮะ
2: ไม่คาดดูเรียงๆๆแล้วยิ่งนี่เห็นมั้ย
1: อุ้ยดู
3: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้แบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี่ละค่ะ
4: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี่มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบคลีนๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสับๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
3: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
4: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
4: ้
2: า
4: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
4: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
4: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
4: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
4: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
4: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดม
2: ัน
4: ก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
4: จ้ะ
2: มันไม่สวย
4: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
4: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม
2: ่ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
3: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
4: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
4: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส
4: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
4: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
2: เปล่าใช้น้ำตาลทราย
4: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
4: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
4: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
4: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
4: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
4: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
4: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะต้มอีกนานไหมจ๊ะแม่อ
2: ันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
4: ค่ะ
2: มันต้อง

0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
1: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
1: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
1: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวนี้หนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
1: เนื้อมันแน่นมันมันแ
0: ต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลโตนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาล นั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลโตนดแล้วตัวโตนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ได้ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันพออันนี้ก็คือ
1: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อย
0: จ้ะ
1: อ้าวพ
0: อขอโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลโตนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลโตนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันพานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ
1: ้
0: ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ใช้ต่อ
0: ให้แป้งมันมีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลโตนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นอ่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละมุน
1: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อ
0: มหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
1: หรือ
0: ไ
1: งก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ
1: ้
0: าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้ะ
1: เนี้ยเริ่มใช้ในแล้วเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักๆแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จากของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิเมฆ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้

0: ำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา
2: เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยดาวโอ้โหเจ้าผลมีหนามลูกรีรีสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าผู้กู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุต from heaven หรือผลไม้จากสวงสวรรค์โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำละเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยปะล่ะ
2: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: แต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ใน1ลูกมีเม็ดเกือบ100
0: ครับ
1: คุณจะได้100ต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวเองตัวพูดถึงถึง95ต้น
0: นั่งคัดกันตาแฉะเลยนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงหน้าบอกเอ้าคือลูกฟักข้าว
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
1: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
1: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
1: ถ้าเอาทั้ง3ส่วนเอาตั้งตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
0: นะสวยมากเลย
1: นะ
0: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
1: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมียอยู่ข้างบนเมล็ดฟักข้าวต
1: ัวผู้
0: อยู่ข้างล่าง
1: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: อุ้ยลุง
1: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เลยเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
1: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู้
0: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
1: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
0: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
1: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู้
3: ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
2: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
3: อุ้ยเป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
2: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระเปาะลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระเปาะรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้ยสวยจริง
3: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงอะไรมันบินวับ
1: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
3: เน
1: า
3: ะ
1: มีความหมายกับเราตัวของมันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
3: คือ
1: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
3: เนาะ
1: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
3: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
1: ชื่นชมมากครับ
2: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
3: คร
1: ับเราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
3: ครับ
1: เพราะตัวผู้ได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
3: คร
1: ับ มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลงการผสมพันธุ์มันก็น้อยลง
3: ครับ
1: น้อยลงน้อยลงจนต้องหายไปหมด
0: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: แต่ธุรกิจการตลาดของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
0: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มาส่งไปรษณีย์ให
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
0: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี่สักแบบอยู่ได้ประมาณ
1: ถ้ารวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไร่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
0: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยไหม
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
0: ได้ประมาณไหน
1: ขั้นได้แค่แซ
0: ่ในแซ
1: ่แซ่ของเซียน
0: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
0: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
1: ให้เต็มๆทุกอย่าง
0: ความรู้ที่แบบอยากได้
1: อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอ
0: ครับ
1: พราะฉะนั้นผมก็เลยเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
3: หมดหมด
1: เขียนลงไปเลยเขียนไปเลย
3: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
1: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
1: สิ่งนี้คือการให้ดังคังพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่ท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
3: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหรับเลยครับลุงครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่หลวงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี
3: ่
4: ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆ นะ
3: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
4: เอาได้เลย
3: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
4: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
3: อ๋อนี่คือเชื้อรา
4: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล
3: ้
4: ว
3: ไม่มีกลิ่นดินครับ
4: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
3: ครับ
4: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแปรสุกอ่ะ
3: ลุงสมศักดิ์ทําอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทําพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสําคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ครับ
4: เอาที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
3: เปลือกมัน
4: 2เปลือกอ้อย
3: เปลือกอ้อย
4: 3แกลบ
3: แกลบ
4: 4ขี้เลื่อย
3: ขี้เลื่อย
4: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
3: อันนี้มีนี
4: ้
3: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
4: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
3: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
4: ได้หมด
3: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริงๆอย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
4: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
3: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
4: ก็แค่เอาหญ้ามาปูดินเอาฟางมาโหมดิน อยากให้มันเร็วก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่อาจารย์ยากเรียกนะแห้งก็ย่าห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
2: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
5: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะและใบไม้
2: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
5: ลาดของเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
3: ้ตอนจังหวะแกจ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไม่ขายและปุ๋ยใบไม้อย่างเงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรฮะ
4: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาจนถึงมลพิษมาก
3: ครับ
4: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลย

0: มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัวแค่นั้นเองในนี้มี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก่ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข
1: ่ได้ไข่
0: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
2: อย่างที่บอกแหละครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
3: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช้
2: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
3: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเรานี่ใช่ไหม
4: ใช่อ
3: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
5: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่า
3: ครับ
5: แต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
3: ที่เราเห็นเป็นดงดงอย่างนี้นะ
5: งานกว
3: ่
5: าง
3: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
5: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
5: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอ่ะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างดินมีน้ํามีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
3: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
5: แฉะ
3: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
5: เติมมีสีวัตถุ
3: ที่ทรายเติมเป็นสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั่วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
5: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นเนี่ยน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
3: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
5: แก้มลิง
3: แก้มลิง
5: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
3: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
5: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามแล้วนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่นน่ะดิ
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยนะเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีกินเหลือกินเห็ด

แจกเนื้อแจกให้เก็บเนี่ยเราขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเขาเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบานออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทําให้ได้แบบว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นตะหนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออเนี่ยอ๋อมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยก็ทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไป

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอันตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเสียเลยนี่เนี่ยเสียนี
0: ่แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเข้าไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18

แล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: าไหร่คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ๋อแล้วซี
1: ซี7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยนะเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นมั้ยก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกัน

แล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือหนึ่งคือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Series สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรเด็กแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก.กวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับ

0: แพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาร่วมกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับเราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทางแพทย์จีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทางแพทย์ปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาขั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังเยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของผมแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือบางทีใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมคร
1: ับแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: ชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปราณแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับรักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนาน วดทุยหนา
1: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้ก็ได้หมดครับ
0: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานม
1: ัน
0: จะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
1: ค
0: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
1: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
1: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
0: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ยังทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
2: เวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราหายได
1: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแพทย์จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
2: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
1: ใช่ครับ
2: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมฮะระหว่างหลังกับปลายเท้า
1: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
2: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ครับ
2: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำเนี่ยนะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยนะ
1: คร
0: ับแล้วอย่างถามเงี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างงั้นก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดมันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: คร
0: ับ อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: คร ับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเพื่อนเพราะว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอ

0: คิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับ
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีสดค่ะ
0: ฮะ
1: สับปะรดผลไม้ในไทยบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนนะชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำสับปะรดก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของสับปะรดคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะสับปะรดของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสสับปะรดค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสสับปะรดอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยสับปะรดน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้

0: โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
1: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
0: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกค่ะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหม
1: ือ
0: นที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอาแม่

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยกัน

0: ่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์สู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: เพิ่มพลัง7

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: กะ
2: ลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: มาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณธาตุหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกๆทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย่เขาอยากเล่นเกมเขาอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้

0: ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
1: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
2: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
1: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตา

0: ทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
1: ้เย้เย้เย้เย้กันเก่งมากกันเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
2: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
3: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
3: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
4: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
3: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
1: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
2: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
3: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
4: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
2: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
4: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
3: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
0: เย้เย้เย้เย้เย้
4: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
3: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
0: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
3: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
4: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
3: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
0: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
3: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
4: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
2: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
5: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันธ์5เท่านั้นแหละ
4: ว้าวหล่อจัง
3: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
6: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ใครเอ่ยออกจากไทยเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไทยเจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่งเฉลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลย วิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน

ทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุปผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จะแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวง
ถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันนี้เวลา 7:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆแด่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัคร

0: จะทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชันจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัทบูเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวรรณาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัด ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริ

พัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก

0: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
1: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
2: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
3: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแม่จากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
2: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
4: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
4: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: น้องๆๆๆอ
1: ย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
2: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
3: ขอบคุณครับ
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
5: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
0: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
1: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
0: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
5: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
0: โอ้หลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: DLTV มาแล้วจ้า
6: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเข้าไปใกล้

0: ตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
1: ครับลุง
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ 1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ 1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Model ดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่า
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: หมดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

กำลังทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบบอกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

านี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ย
1: ว้าว
0: นานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเ
0: ฮ้ย
1: มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีกิวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: ด้วยความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
3: ใช
0: ่ครับ
3: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
1: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิช ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
0: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
0: ไม่ได้
3: ใช่ครับ
0: เพราะแจวไม่ยอม
3: ใช่ครับ
1: แจวไม่ยอมอ
3: ัน
1: นี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอมเ
1: ป็นคิวซี
3: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
3: ใช่ใช่
1: ใช
3: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
3: ใช่ครับ
0: บางทีมา

0: เป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบลวดลายมันเข้าเป็นอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
1: ใช่
0: ครับคัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
1: เขามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กลับกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกลับสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
0: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าทำกับเราก็คือแล้วมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ถูก
0: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับจะพาไปนะ
0: ฮะอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: หน่อยก็ได้
0: ครับเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเราล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
1: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเกิน1หมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
1: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีเหมือนกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่

0: สีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม้
1: ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กันหมดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยเดี๋ยวก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์แบบรอสักครู่ต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยหลายคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมาก
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ได้ครับ
0: ไปทําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่คือไม้เก่า
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเก
2: ือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
5: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ย
5: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูก
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม่
6: โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: มาที่เราซื้อมานะ
6: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
7: ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊คแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้ผลิตเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: โรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟลกของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดปีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์ชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
7: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
9: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
10: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
11: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
12: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจ
13: ปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่าเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้อีกผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงา

ที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้ก็เป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มปุ๋ยซีนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได
2: ้โอ้ยเหนื่อยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าอุ้ยอีดีจ้านายท่านจ้านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ้าโอ้อีดีเจ้านายจ้าแต่ว่าจีนี่เหนื่อยมากช่วงนี้จีนี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินอ้าวแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ้านายจ้านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้เฮ็ดพอยหรือนายอยากจะได้สาวๆขาวๆอบๆฉันนะจ๊ะนี่ฉันจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้จ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
2: ้ทำไมอ่ะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จีนี่เลย
2: โป้ยเซียนมันจะไปดีกว่ายักษ์จีนี่ได้ไงอ่ะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ให้ได้ทุกอย่างอ่ะจ๊ะนายจ๋านายจ๋าดูดีได้จ้าได้หมดเลยนะจ๊ะจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
2: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
2: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
2: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
2: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊ะได้จ๋า
1: ให้พรได
2: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมได้จ๋า
1: ทุกอย่าง
2: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิ

0: ธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
0: อุ้ยนายจ๊ะ
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
0: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนะจ๊ะนายจ๋า
1: ได้ได
0: ้ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัดต้นไม้ที่นายบอกว่าสามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยละจ้ะ
1: ใช
0: ่แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรละจ้านายจ๋า
1: ต้นปวยเซียน
0: ปวยเซียน
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
0: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่ละจ้ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะโอ้ยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋ามันเป็นต้นไม
1: ้แต่ที่นี่คือปอยเซียนคือต้นไม้ปอย
0: ว้าวที่นี่ปอยเซียนคือต้นไม้
1: ใช่มีดอกสวย
0: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นปอยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ปอยเซียนเป็นไม้โบราณ
0: เป็นไม้โบราณ
1: ของคนไทย
0: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
1: ใช่ไม้สิริมงคล
0: อ่ะ
1: เป็นไม้มีให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
0: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงครับนายจ๋า
1: ความเชื่อ
0: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าปวยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นนึงออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
0: นายจ๋า
1: ใช่ไหม
0: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
1: เป็นสมัยโบราณ
0: โบราณนะนายโบราณนะ
1: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
0: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
1: 64ก็ม
0: ี64ก็มี
1: ใช่ครับ
0: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ้าได้จ๋า
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ต้องออกเป็นค
0: ู่ตลอด
1: เลขคู
0: ่โอ้โหได้จ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ้าได้จ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
1: ใช่ครับ
0: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไม่ใช่นายจ๋า
1: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
0: นายทำสวนส้มมาก่อน
1: ตอนเด็ก
0: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ๊ะทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
1: น้ำเค็ม
0: น้ำมันเค็ม
1: น้ำเค็ม
0: นายชิมเองเหรอจ๊ะ
1: อยู่ใกล้ทะเล
0: อ
1: ยู่ใกล้ทะเล
0: เออ
1: ครับ
0: มาน้ำก็เลยเค็ม
1: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
0: ้เลี้ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: อ่ะจะปุ๋ยเสียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
1: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได
0: ้
1: ในการกักเก็บครับ
0: เป็นคือ
1: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
0: ไม่ใช้น้ำเยอะ
1: ใช
0: ่อ๋อกี่ปีแล้วจ๊ะที่ทำมา
1: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
0: 25ปี
1: เยอะไหม
0: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
1: ขยาย
0: มันถึงจะดี
1: ขยายทำจำนวน
0: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
1: ิ่งดี
0: นายปลูกได้ขยายได
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหจีนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
0: นายขายเฮ้ยนายระวังติดคุกกันจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกกันจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
1: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
0: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจีนี่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
1: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
0: ้ดุ๊กดาได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่ได้นายจ๋า
1: ก็น่าจะเป็นหลัก
0: 6หลัก
2: ว้าว
0: นายจ๋า

0: นายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนะจ๊ะว่าเจ้าโปลิเซียเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
1: ต้องลงตะเกียงไหม
2: ลงตะเกียงกลับกันดีไหมจ๊ะนายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
1: ยังเลย
2: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
1: ยังเลยครับ
2: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่จ๊ะอ่าถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกโปยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่โปยเซียนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินีจานายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวหาย
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
1: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี้
1: 300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วแฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
2: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
2: ใช่
1: พันธุ์ที่เขานิยมกันมากๆอาจารย์นายจ๋ามันคือพันธุ์อะไร
2: โป๊ยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
2: ถูกแพงต้องแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
2: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
2: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
2: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
2: กันไปโป๊ยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
2: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
2: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
2: ครับ
1: อ
2: ๋อแต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
3: โป๊ยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
2: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: 2ถึง300ชนิด
1: โอ้โหนี่ก็เกือบครบนะจ๊ะนาย
2: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
2: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
2: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ไม้ถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะนายจ๋า
2: ใช่สีสันชนิดพันธ
1: ุ์

0: มันเกิดมานานแล้ว
1: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
0: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ้านายจ๋า
1: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
0: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
1: ใช
0: ่และอย่างในประเทศอาจารย์นายจ๋า
1: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคาหนึ่งว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
0: แต่อนุรักษ์เอาไว
1: ้อนุรักษ์
0: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
1: ขายแพงด้วยนะ
0: นั่นไง
1: ของเก่า
0: อ่าแบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
1: ได้ได
0: ้อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้โปยเซียน
0: โปยเซียน
1: โปยเซียนชนิดนี้
0: ต้น
1: ห
0: น
1: ึ่
0: งต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
1: อันนี้เป็นโปยเซียนดอกเล็ก
0: เบบี้เหรอ
1: ดอกของเขาจะเล็ก
0: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
0: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
1: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่โปยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
0: ปลูกขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
0: ้
1: เราก็ต้องปลูกขุย
0: ปลูกขุย
1: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
0: แบร์รูทคืออะไร
1: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
0: เอาแต่ต้นกับราก
1: ไปใช่
0: ไม่เอาดินเอาขุยแล้วไปเลย
1: ไม่เอาไม่เอา
0: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
1: ถูกต้อง
0: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
1: ตัดชำ
0: นี่อ่ะ
1: ปักชำ
0: ใช้วิธีการตัด
1: แล้วก็
0: ปักชำ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
1: ใช่
0: ข้อประมาณขนาดนั้นจ้ะ
1: ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
0: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
1: ถูกต้องครับ
0: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
1: ใช่ครับ
0: รูเล็กๆอย่างนี้
1: ใช่
0: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
1: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
0: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
1: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังอ่ะลองปลูก
0: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋าวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
2: แบบนี้เลย
1: ครับ
2: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
1: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
2: แล้วเขาจะแตกยอดออก
1: เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยครับ
2: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
2: อ๋อเป็นสูตร16
1: ใช่ครับ
2: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16
1: ครับ
2: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
2: ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
2: เขาก็จะกินทางใบด้วย
1: ใช่ครับใบก็จะสวย
2: แล้วนายจ๋าโปยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรเงี้ย
1: โปยเซียนโปยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
2: แล้วจ๊ะ
1: แต่โปยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
2: สะพรั่งที่สุด
1: ครับเต็มรูป
2: ที่สุด
1: เต็มรูปแบบ
2: หน้าหนาวครับ
1: หน้าหนาวครับ
2: แล้วร้อนเขาได้ไหม
1: ร้อนได้เลย
2: ร้อนงามเลย
1: คือโปรเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
2: ทำไมได้ไงจ
1: ๊ะฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
2: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
1: สุดยอด
2: สุด

0: ยอดแน่นอน
1: ครับ
0: โอ้ยเสียงจะงดงาม
2: แบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
1: อย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
0: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
1: โปรตุเกสจริงๆแล้วแดด 100%
0: แดด 100% เลย
1: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
0: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
1: สีจะดี
0: สีดีกว่า
1: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
0: อยู่ได้หมด
1: สบาย
0: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
1: ี้ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจ้านายจ๋า
1: 2เดือนครับ
0: 2เดือนนะออกดอกเลย
1: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
0: 2เดือนปล่อยได้เลย
3: ปุ๋ยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับปุ๋ยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็เราปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
0: จะว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
1: ใช้คนงานครับ
0: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
1: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
0: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่ามันใช้ยังไงใช้กี่คนแล้วคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะได้จ๊ะนี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
1: แล้วอยากขัด
0: ฮะ
1: อยากขัด
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
4: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๋ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๋ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกโป๋ยเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๋ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับโอ้ยคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นโป๋ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันล่ะครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จีนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๋ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้ะนายจ๋า
2: ไม่ยากเลย
1: เออ
2: ถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: ละนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่าปลูกโป๋ยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร
1: ่อุ๊ยไร่จ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนั
2: ้น
1: โอ้
2: แต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อาจารย์นายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นแปลงของส่วนแม่พันธ
1: ุ
2: ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธุ์
1: จ้ะ
2: แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโป๋ยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทําที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้อ่ะสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ๊ะตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงจ๊ะคนเยอะอยู่
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทําอะไรก็ทําหน้าที่นั้นทําให้ชํานาญทําให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันๆนายทำอะไรอ่ะจ้าเลยจ้า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้าเลยจ้า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจะได้จ้า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติของเรา
2: ต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจะได้จ้า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
1: ็
2: แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ครับ
1: แล้วก
2: ็สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนที่อยู่ในเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วจ้านายจ๋า
2: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
2: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้
1: อ
2: คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อ ก็อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเชนของเรา
2: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี 54 น้ำท่วม
1: จ้านายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
2: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได้
1: ปลอดภัย
2: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
2: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว้ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยจ้ะ
2: คร
1: ับ
2: โอ้ครับน้ำทะเล
1: รอดมาได
2: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
2: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได้
1: โรคอ่ะจ๊ะมาแรงเหรอจ๊ะนายจ๋าม
2: าแรง
1: มีไหมมีไหมของโปรเซียจ๊ะนายจ๋าม
2: ากครับมาแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามแมลงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆคือต้องฉีดก่อน
2: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโปรเซียนเนี่ย
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
2: าจะเป็นพวกเพี้ย
1: เพี้ย
2: เพี้ย
1: ถ้าเพี้ยนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
2: อันนั้นเพี้ยนะอันนั้นเพี้ยนะ
1: อันนั้นเพี้ย
2: นั่นเพี้ยครับ
1: ถ้าเพี้ยมันมาแน
2: ่มันมาครับ
1: เพี้ยมันจะมากับอะไรจ้าม
2: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลี้ยและมีอะไรอีกจ้านาย
2: เชื้อรา
1: เชื้อรา
2: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ้าไว้ค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
2: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
3: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็หรือพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโปรเซียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็

0: ยังมีอาหารเสริมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ขาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ๋านายจ๋าแล้วบางนี่ต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ๋านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
2: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
2: ๊
1: ะ
2: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
2: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู
1: ้เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
2: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแห้งปลอดแมลงด้วยครับ
1: แล้วไปนานแค่ไหน
2: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอเจ้านาย
2: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนเจ้านายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
2: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้เจ้านาย
2: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
2: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
2: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
3: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์เขาเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีที่ก้วยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจิงหลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่องปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กูสามารถขอพรมีให้พูดผีไพพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าจะต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 7-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: แล้วจ๊ะ
2: ครับ
1: 20%อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนแล้วกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้าได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจออากาศหนาวอย่างต่างประเทศจะ

0: ออกดอกใหญ่และบานทน
1: คร ับ นายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
0: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
0: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นไงจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ๋านายจ๋า
0: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ๋านายจ๋า
0: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: ใช่เดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
0: ้มแมลงแมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
0: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
0: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
0: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
0: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลย
1: จ้ะ
0: แล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
0: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
0: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
0: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
0: ครับค่อยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
0: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
0: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
0: ครับ
1: ออกนอก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
0: ้
1: ถ
0: ้
1: าต้องการพันต้องได้พัน
0: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
0: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
0: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
0: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๋า
0: เพื่อ1โปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
0: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
0: ครับ
1: ไปถึงมีคนซื้อที่เมืองนอก
0: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
0: เมืองไทยทีเดียว
1: น่า
2: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์15 บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
0: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล่ะ
0: มันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
0: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าๆที ่ขายค้าขายกันมานาน
0: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว
1: ้

0: แต่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับ
1: ครับต้องดูแลเขาไงจ๊ะ
0: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ๊ะ
0: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
0: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทําช่วยกับเขาคุณทําไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทําผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปยเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
0: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
0: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
0: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ร้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับ
1: ครับออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
0: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
0: ที่ร้านเราจะลงไปเซียนอยู่ใครต้องการไปเซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเอ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
0: ความซื่อสัตย์กับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
0: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
0: ครับ
1: มองสวนโปยเซียนมองไม้โปยเซียนจะเติบโตตลาดโปยเซียนเติบโตไปยังไง
0: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
0: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
0: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋าย
0: ังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
0: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่โปรเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยโปรเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
0: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
0: ก็คือว่า
1: ทําไมอ่ะนายบอกให้50 50
0: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
0: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทําให้เขามีคุณค่าให้อย่างโปรเซียนเนี่ยอย่างผมทํามาเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
0: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับนี่คือของผ
1: ม
0: ครับ
1: สำหรับตอนนี้ใครที่นั่งดูนายอยู่นะเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาถ้าหากว่าสนใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
0: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
1: จ้าโอ
0: ้สนุกครับ
1: แล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโปยเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ
1: ่
0: ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปยเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็100ขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
1: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
0: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
1: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
0: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ใช
1: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วว่าต่อไปถ้ามีเจ้า

0: โอ้ยฟินอ่ะจินนี่ก็คงยังไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
1: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
0: จินนี่อยากพักผ่อนอ่ะ นายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพรอะไรแล้วไง
1: ไม่ขอแล้วครับ
0: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
1: ได้ครับ
0: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
1: ได้ครับ
0: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
1: ได
0: ้แค่นั้นเอง แล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพรอะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
1: ให้เรียกโป้ยเซียน
0: ครับงั้นนายจ๋ามอบไปให้นายเลยนะจ
1: ๊
0: ะ
1: โอเค
0: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
1: ได้ครับ
0: เออจะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพิสิทธิ์จึงต้องค้นหาพันไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพิสิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พิสิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยแน่ดีตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาการไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะถือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟใน

มาหรือในห้องน้ำมักจะได้คืนมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะตั้งแต่20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกอันนี้เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะEmbryoอะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ให
1: ้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออก

กาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมันมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
1: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหย็นนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
4: ่บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อ

0: 49
1: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
2: ้
1: และก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
2: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
2: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์อ๋อ
1: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
2: ยอด
1: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขาย
3: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
4: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมีเชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
2: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
2: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
1: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
0: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนนี่มีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
4: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดที่เหล
7: ืออันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
3: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
8: ้ที่แรกเขาปลูกกินก้อน
7: ค่ะ
8: ปลูกกินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มที
7: ่ค่ะ
8: เลยว่าได้ขายเจ้าก
7: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
6: เชียงดานปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
9: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีน่ะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
10: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะเก็บ
7: ไว้อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ

0: ็เริ่มต้นจากทำความสะอาด
1: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
0: ค่ะ

0: ขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
1: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
2: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
1: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
3: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
1: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
3: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
1: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
3: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
1: ใช่ค่ะ
3: สูตรแค่ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชัน
4: ค่ะ
3: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
1: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
3: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
5: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดมาอยู่แล้วค่ะอย่างนี้3ขวด
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
3: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
5: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
3: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
2: เมื่อกี้ทีมาปุ๊บ
3: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบมีตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
6: นี่คือใบเชียงดาของเรา
3: อัญชัน
6: อัญชัน
3: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: ค่ะ
6: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
3: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
6: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
3: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
6: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
3: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
6: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
3: 4ชั่วโมง
6: ค
3: ่
6: ะ
3: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
6: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
3: เอาไปปั่นมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บๆๆเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเราอันนี้เป็นผักกับลาบ
1: ผักอะไรนะคะ
0: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
1: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
0: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
1: อื
2: มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
1: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
3: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเองที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
0: เอามาปั่น
3: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
1: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่บอกว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
3: อร่อยมาก
1: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยพี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
0: ทำเร็ว
1: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
1: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
4: อัญชัน
1: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
4: ไปทำอาหาร
2: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
1: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
5: ่ว่าได้กี่โลก็3ขีดจ้ะ
1: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าว

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชุมชนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: วิตาม
0: ิน B3
5: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี้สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
5: ะ
0: สีเขียวสวย
3: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
5: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: ก็แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
6: สมมุตินะกินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
7: ่ค่ะ
6: ก็จะเป็นไพร
8: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
9: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจ
3: นะ
4: หอมมาก
5: และใหญ่สวยมาก
6: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
7: สำหรับคนชอบเบาหวาน
8: ไม่รอด

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้สุขรู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มัน

ุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4ป.5ป.6แล้วก็

ม2ม3ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

ื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทําบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ปไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอาทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันอ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากมากนะ
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็แน่ด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่าน
3: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะดีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึบอึบน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
3: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกนี้อ่ะคะ
5: หนึ่งขึ้น
3: โอ้สุดยอดจังเลย
5: เอาดึง
3: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อน
4: อันนี้อ่ะ
5: ดึง
0: อืดโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
3: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยหรอ
5: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
3: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ปลูก
3: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ได
3: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
5: ให้วั
3: ว
5: ให
3: ้
5: ว
3: ั
5: ว
3: ให้วัว
5: วัว
3: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
5: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหมคะ
5: เปลือกทำปุ๋ย
1: ปุ๋ยหมักครับ
3: เก่งจังเลย
0: มีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
3: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พี่แฟมา
3: น้องพาวด้วยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟหน่อย
0: ซึ่งโอ้โหเอาใหม่
3: หนึ่ง
4: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
3: ได้แล้วค่ะโอ้โหได้มาเป็นปึกเลยได้หรือยังคะ
4: ได้อย่างนี้เหมือนกันครับ
3: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
5: เก็บมาเลย
3: เสร็จแล้ว
4: พวกเราขอไปให้คุณลุง
0: ไปเราจะได้เก็บถั่วกันไป
3: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยห่อไปให้พี่เฟย์หน่อย

0: ้วทำยังไงต่อคะ
1: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
1: เอาเด็ด
0: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
1: ให้มันติดก้านออก
0: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เลยแล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวๆนิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: เอาไปต้ม
0: ต้ม
1: นึ่งนึ่งก่อน
0: อ๋อเอาไปนึ่งก่อน
1: เอาไปนึ่ง
2: หนูชอบแบบ
1: กับแกะหิน
0: เออและเดี๋ยวไปปอกทัวกันที่บ้านหนูครับ
3: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ปั้นแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
4: ครับ
3: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
6: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
5: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่
3: หุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะเนี่ย
0: หุ้ยนี่มีต้นมะละกอ
5: มีมะละกอด้วยค่ะ
3: โหนี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมากินซะหน่อย
5: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
0: เดี๋ยวเขาได้ยิน
5: นี่นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
4: ครับ
7: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
6: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
3: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
6: แล้วก็หอม
7: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
3: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ตัวนี้คือคะ
3: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
7: มีดอกดาวไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
3: โห
7: ดอกอะไรอ่ะ
3: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
7: สวย
1: ด้วยค่ะ
3: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
1: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
7: กะหล่ำปี
3: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
7: ใช่ค่ะ
1: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
7: อยากดูตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
5: อยากไปดูหลัง
6: อร่อยมาก
3: เอาไว้พาเนาะ
7: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
1: ่ยังเล็กอยู่ลูก
3: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
1: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
7: โอ้โห
3: เยอะ
7: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
5: จริงด้วย
3: ปีแล้ว
1: ไปดูเลย
7: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
7: โอ้ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
3: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
1: อยากกินไหม
6: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
3: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
5: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณป้าค่ะ
5: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
3: ไปแล้ว
5: งั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพีค่ะ
3: ได้ค่ะแต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพีน้องพาว
5: ค่ะมีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
3: โ
7: อ้เสียงอะไรอ่ะ
3: เส
7: ีย
3: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
7: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
6: มาเที่ยวที่บ้านครับ
7: อ ๋ อ ถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
6: ถั่ว
7: ค่ะ
8: งั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
7: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
3: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
8: ใช่ค่ะเก็บกันแต่เช้าอากาศดีมาก
5: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
6: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
8: ได้เลยครับไปกัน
5: ตรงไหนครับ
3: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ป้าน้องพาวบ้าง
7: นี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีเราไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
6: บล็อกโคลี่
3: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไฟเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
6: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
3: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
6: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
7: ทีเด็ด
3: อะไรเหรอครับ
7: มาบอกหน่อยดิ
6: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
3: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
7: เดี๋ยวไปเจอกัน
5: ไป
3: กระต่ายใช่ไหมครับ
6: ไม่มีหรอกครับ
7: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
5: ใช่สิคะ
3: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
7: แมง
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
6: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
3: จิ้งหรีด
6: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
5: อ้าวไม่มีพันทองแดงเหรอครับ
6: นี่ไงพันทองแดง
3: อ้าวมีด้วยอันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
6: พวกผักอะไรประมาณนี
7: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
6: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็ กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
3: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่
0: ๆอย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
3: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
0: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
3: ไหนไหนไหนไหน
6: ที่แม่ขอดูหน่อยมีกบลายทหารด้วย
0: ลายทหาร
3: นี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วนี่ไงนี่ไง
6: นี่ไงกบตัวลายทหาร
3: หุย
6: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่แปงกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
0: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
3: งั้นไหนได้ไหมคะน้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
0: ก็แบบหมาก็ได
3: ้ป้า
0: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ยังสยองไม่หาย
3: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
6: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
3: มันเลยแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
6: ใช่ก็แบบมันคือไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
3: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
6: แต่ที่มีเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
3: ุ์นู่นนี่มันก่อนแล้วมันก็ไหลลงมาอย่างนี้
0: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
6: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
3: ์แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
0: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
6: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
3: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได้
0: เหนื่อยเลยอยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
3: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
2: ได้ค่ะ
3: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนพวกเรานะจ๊ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
0: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
1: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
0: ส่วนผสมใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
3: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
0: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
3: สีสดมาก
0: รีทีเดียวกระเด็น
3: อันนี้เน่าอันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
4: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
3: ป้านี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วใช่ไหม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ใช้ได้ไหมคะ
1: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
3: เสียดายจังส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
1: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
3: แต่มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
1: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
0: ับ
1: น
0: ้
1: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
3: ก็
1: มีน้ำตาลอ้อย
3: น้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลทรายแดง
3: น้ำตาลทรายแดง
1: แล้วก็ถั่วลิสง
3: ถั่วลิสง
1: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
0: ดำแบบนี้
1: เกลือตัวนี้ค่ะ
0: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
1: เดี๋ยวเราจะท ทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
3: ร้อนแล้วค่ะ
2: ร้อนแล้วค่ะ
1: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
9: ครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: ค
10: ุ
11: ณ
9: ค่ะมาขึ้นลองก่อน
12: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
9: โอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
10: สวยไหม
12: เหมือนพุอะไร
10: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
3: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
9: ได้แล้วครับ
10: นี่แหละเราดูพี่ปั้น
3: น้องปั้น
9: ดูดู
3: อันนี้นี่ใหญ่มาก
10: ร้อน
12: นี่นี่นี่นี
3: ่
1: ต้องตักตักเลยลูกตักเลย
10: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
9: เอาเลยตักออกเลย
10: โอ้ระวังระวังระวังวาย
12: ร้อนมากเลยนะ
10: ใส่ได้เลยเนาะ
9: เ
3: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
9: ่
3: ะ
9: มา
10: เนี่ยเป็นสีฟ้า
3: อ๋อได้ไม่ไหวแล
9: ้
3: ว
9: ไม่ไหวไม
3: ่พวกเราเนี่ยค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
9: สีไหม
10: ้น้ำดำ
1: ตาไหม
3: ้มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
1: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆอะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
13: ค
1: ุ
13: ณแม่คะซอยีซีเม
1: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซีดนะคะ
13: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
3: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
13: นี่หรอคะ
3: นี่ค่ะแก้วนี
10: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
1: เต็มเลยค่ะ
13: พอแล้วพอแล้ว
10: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
1: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
3: ค่ะเทใส่ในกระทะเหรอคะ
9: ต้องมีเกลือเอา
13: หย
9: ิ
13: บป่ะ
3: นี่ค
1: ่
3: ะ
1: ได้อันนี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
10: 1 2
3: กี่ก้อนแล้ว
10: 3
3: เอ้าช่วยกันนับ
10: 4
13: 5
10: ยาง5แล้ว
13: สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
3: ใช่2น้ำตาลเลยเหรอคะ
1: ค่ะค่ะ
10: แมนเอม
1: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
3: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
1: ให้หอมหวาน
3: หอมหวาน
10: ค่ะ
9: อร่อย
1: พอละค่ะลูกพอละ
13: ไปเลยเทเลย
3: คว้าไอ้ระวังกันทันลงไปต่ำๆค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
13: น้องเอมี
9: ่
1: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
13: ดำมานี่เลย
1: ลูกคลุกเลย
3: คลุกเลยเทหมดนี้เลยเหรอ
1: เทหมดเลยค่ะ
9: ครึ่งก็ได้
3: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
13: ทำให้ผมดำ
3: ผมดำแล้วมีอะไร
13: ให้ผมดำคิ้วดำ
3: แล้วก็นี่ปากดำไม่ใช่
10: ลอเล่
3: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
10: พอยังคะ
1: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
3: มันเหมือนไม่มี
1: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
9: ผสมเข้าไปเลย
3: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
1: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
3: เสร็จแล้วเราไปทอดได้เลย
1: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
13: น้ำตาลได้หรือยังคะ
1: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
10: และอร่อยอร่อยอุ้งสาบแกะถั่วแตก
3: อันนี้คือฝั่ง
1: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
10: เอมี่สลับข้างก
1: ันสลับข้างกันค่ะ
9: ถ้ามันแห้งเกิน
10: เสร็จแล้วค่ะ
3: เดือดพะหนูไง
10: เดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
1: อันนี้ลงข้าวเลย
3: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
1: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
3: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
9: เล็กน้อย
3: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
9: นึกไวกว่า
1: เขานี่ปอกเกลียเลยปอกเกลียเลย
10: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
9: ไม่แล้วนะกินไม่กินโอ้นั่นมาล่างกันมั้งจุกนั่งกัน
3: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
9: ครับ
2: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
9: มีเวลางานบวชก็ทำได
2: ้งานมงคล
1: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
3: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
10: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
9: ครับไม่ให้มันเข้าไปติ
3: ดแล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได
3: ้แล้วน้ำมันนะคะ
1: ไม่ได้
2: เด
1: ี
2: ๋ยวให้คุณลุงรีดให้ก่อนนิดนึงนะ
10: ของค
2: ุ
10: ณลุงชำนาญมาก
3: รวดเร็วมากเลยค่ะ
2: แล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
10: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
2: ตอนนี้ตอนนี้ให้มันเรียบเท่ากันด้วยใช
10: ่พอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
1: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
3: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
10: ตัดกันนะคะ
1: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วไปตัดเป็นชิ้น
2: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกนะคะ
1: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
3: อ
1: ัน
3: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
1: ขั้นตอนต่อไป
9: ก็ตัดได้
10: ไข่ก
3: ิน เนี่ยโอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี่ค่ะโอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
9: ขนมซี่
10: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
2: ซี
3: ่โอ้โห
2: ซี่จะได้กินขนมแล้วเอมี
10: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
1: ใช
10: ่
1: ค่ะ
10: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
2: ทำแตก
3: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
2: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญนะ
3: โอ้
2: น
3: ี่เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
10: ใช่ค่ะ
2: มันแตกคามือเลยอันชิ้นนี้ไม่เย็นๆหรอ
10: มัน
2: ไ
10: หมแตกค่ะ
2: นิดหน่อยนิดหน่อย
3: ไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วของชิ้นโอเค
10: เอาอีกชิ้นนึงไหม
2: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะคะ
1: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
3: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
1: ใช่ใช่
4: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
3: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
10: ใช่ค่ะ
3: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
2: อื้ออ่า
9: ช
2: ิ
9: มเร
2: ็
9: วนี่เร็วตักกิน
2: ชิมเล็กๆอ่าเนาะ
3: ชอบหอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของน้ำตาล
10: น้ำตาลอ้อยมีประโยชน์ด้วย
3: ใช่หืมจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
10: ใช่ค่ะ
3: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
10: งาม
3: ีทั้งงาม
10: งาถั่วนี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
2: อร
10: ่
2: อยมากหวาน
3: หวาน
2: หอมด้วย
3: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทอนแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
10: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
10: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จดใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
3: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
10: ชิมกันอีกไหมคะ
3: มันจะเป็น
2: อร่อยมาก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

ในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะถ้าทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่งามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอ้อาสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาไหมคะ
1: เฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มค่ะ อะไรนี้ วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับ

เริ่มเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิตี้อะครับฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะ

0: มาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพระหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ย
1: ยังไงที่ทำให
2: ้ทุกคนมารวมกันได
1: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
0: อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัตกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
1: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉันอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปอาจจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
0: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act local เวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
0: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองแงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
2: ค่
0: ะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให้
0: ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกอะครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1 ใน 10ชุมชนคุณธรรม

0: ต้นแบบเลยค่ะโกดีมากเลยขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี้
1: ครับยินดีมากเลยครับ
0: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
0: คร
1: ับ
0: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
0: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
0: ได้เลยค
1: ่ะนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับน
0: ี
1: ่ขอครับครับยินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
0: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่มชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
0: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
0: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
0: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
0: ใ
2: ช่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: าดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวธงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับ

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

าเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คุณอาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโหผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอน วันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อดาโอ้เจ้าผลมีหนามลูกรีๆสีแดงๆเนี่ยนะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าหุกู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าโคโรทีนและก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำละครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำเปือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยปะล่ะ
2: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
0: แต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
1: ใน1ลูกมีเม็ดเกือบ100
0: ครับ
1: คุณจะได้100ต้นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่คุณจะต้องถอนตัวเองตัวพูดถึงถึง95ต้น
0: นั่งคัดกันตาแฉะเลยนะ
1: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
0: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้า

0: นี่คือลูกฟักข้าว
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
1: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
0: ่
1: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
0: คือแบ่ง3ส่วน
1: ถ้าเอาสัก3ส่วนเอาตั้งแต่ตรงนี้เป็นแม่มันนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
2: สวยมากเลย
0: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
1: ข้างบน
0: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมียอยู่ข้างบนเมล็ดฟักข้าวต
1: ัวผู้
0: อยู่ข้างล่าง
1: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
0: นี่ลุง
1: เป๊ะมั้ย
0: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เลยเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
0: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
1: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู
0: ้อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
1: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
0: ในมือผมครับเมล็ดพันฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
1: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
0: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงณจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับเป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลยนำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละ1ครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย ดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุ้ยสวยจริง ๆแอบเห็นแบบมีแมลงอะไรบิน
1: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
0: เหรอ
1: มีความหมายกับเราตัวเพราะมันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
0: คือ
1: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
0: เนาะ
1: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
0: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
1: ชื่นชมมากครับ
0: และที่เห็นอยู่ตรงนี้

0: ่ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
1: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
2: ครับ
1: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
2: ครับ
1: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
2: ครับ
1: มันก็เลยจะเข้าไปหา
2: อ
1: ื
2: ม
1: ก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
2: ครับ
1: การผสมพันธุ์ก็น้อยลง
2: ครับ
1: น้อยลงน้อยลงจะต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
1: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มา
3: ครับ
1: ส่งไปรษณีย์ให
3: ้ครับ
1: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี่สักแบบอยู่ได้ประมาณ
1: เธอรวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไล่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยมั้ย
1: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณไหน
1: ขั้นได้แค่แ
3: ซ่ในแ
1: ซ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
1: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
1: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได
1: ้อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมเลยเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
3: หมดหมด
1: เขียนลงไปเลยเขียนไปเลย
3: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
1: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
1: สิ่งนี้คือการให้ดังคังพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่ท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
0: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
3: รับเลยครับลุงครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
0: เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนหนึ่งครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลยแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยละครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยละครับ
3: แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี่ย

0: แต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี
1: ่
0: ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นการต้นๆ นะ
2: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
0: ได้ไหมเอา
2: ได้เลยอันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
0: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
2: อ๋อนี่คือเชื้อรา
0: ลองดมหอมขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล
2: ้
0: ว
2: ไม่มีกลิ่นจริงครับ
0: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
2: ครับ
0: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแปรสุกอ่ะ
3: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
2: เปลือกมัน
0: สองเปลือกอ้อย
2: เปลือกอ้อย
0: สามแกลบ
2: แกลบ
0: สี่ขี้เลื่อย
2: ขี้เลื่อย
0: เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
2: อันนี้มีนี
0: ้
2: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไรเงี้ย
0: ส่วนประกอบก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
2: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
0: ได้ไหม
3: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริงๆ
2: อย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
0: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
2: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
0: ก็แค่เอาหญ้ามาปูดินเอาฟางมาโฮมดินอยากให้มาเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่อาจารย์ยากเรียกนะแห้งก็หญ้าห่มน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
3: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
0: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะแหละใบไม
3: ้ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
0: ลาดกองเนี่ยเลยแค่นี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
2: ้ตอนจังหวะแกจ้วงจ้วงสมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะอันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไม่ขายและปุ๋ยใบไม้เงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรฮะ
0: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรงเรียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโลงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
2: ครับ
0: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้ก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัวแค่นั้นเองในนี้มีฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมีสี่ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
2: ่
0: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข่
2: ได้ไข่
0: 3ดับกลิ่น4มแมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
3: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแม่น่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ

0: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช
1: ้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
0: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเรานี่ใช่ไหม
2: ใช่อ
0: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
3: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
0: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่าง
3: น
0: ี้นะ
3: งานกว
0: ่
3: าง
0: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
3: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
3: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
0: ี
3: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
0: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
3: แฉะ
0: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
3: เติมมีสีวัตถุ
0: ที่ทรายเติมมีสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
3: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นแหละน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
0: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
3: แก้มลิง
0: แก้มลิง
3: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
0: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
3: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิงอยู่

0: ุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยขายอะไรก็ช่างอยู่ๆอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้หรอกต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่น
1: เ
2: อง
1: ก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยนะเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็น มาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าเขาเรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามขั้นให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงเนี้ยท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบานออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทำให้ได้แบบว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดีขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยออกมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองเติร์ดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยก็ทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุ้มมองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย

0: ก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เสียเลยเนี่ยเก่ง
2: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
0: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
3: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายกะลาที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณเนี้ยคือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์B12ค่ะ
1: อ๋อแล้วC17 บาท
0: ค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
1: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มัน

0: สุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
1: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์2ต่อ
2: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
1: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
3: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
1: กากน้ำตาล10ลิตรหมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกฮะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพูทั้งตะพูทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกษรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2 วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10 ปี 10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นเนี่ยจาก10 ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม างทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Theory สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัดเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอ้ามันยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: นี่กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
0: ก็คือทุยหนาเลย
1: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
0: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
1: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
0: อ้าวแมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมคร
1: ับแมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
0: อ๋อวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
1: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
0: จับชีพจร
1: ใช่
0: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเอง

0: และศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับ
1: รักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนังนวดทุยหนัง
2: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหลติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
1: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
2: คือ
1: เรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
2: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
2: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันมันต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
2: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไข่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
2: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมฮะระหว่างหลังกับปลายเท้าผม
2: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
2: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกไหมพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้ปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเงี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดมีวันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้

0: าละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: ครับ
0: อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงกีฬาของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับ
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊จะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ไทยๆบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำ

0: ไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
2: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
2: ทำไมต้องซับด้วย
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงคะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
2: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
2: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะเราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: นะฮะพอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหมือนที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำให้ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันใหม่ครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True Blue ปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟ V ของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: กพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นะท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: ากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild Westเราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขาซูเปอร์สติชันและได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had minersand town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying. Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there wasBillions of dollars in gold coming out of here, and for every one good person, there were three and four bad people. So you always had to watch your back. You always it's not a very good place to raise a family back then, mm-hmm. because there was so much violence out here. You had to worry about the Apaches, the Navajo.

0: outlaws. I mean, the heat, the sun. This was a violent place to live.
1: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
0: This area here almost no crime. No robberies, no nothing out here. People are very kind, very helpful out here. The people make it a good place. It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here. But so many people are nice and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
0: How much do you owe this? $450? $450? Yeah, there you go. There. It's a scorpion.
2: ไงกินไหมลูกอมแมงป่องของจริงด้วย
1: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
0: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so most everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

อยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลด์ฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปและเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้และทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบโหมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนอะมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านสรองไงเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. Mm-hmm. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there'sAll kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างนี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: can get this one.
1: Spoon.
2: The one?
0: Yes.
1: Okay.
0: อร่อย คงกรอบมาก ถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติม ได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มาก

0: แพทก็นึกว่าเออพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบเออจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ
1: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, yeah, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk a town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon, they call the Black Mariah. It's what they would put your body in, and they take you to the cemetery. It's inside there. People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
0: Yeah.
1: In the daytime, it's a lot of fun.
2: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมืองทูมสโตนคือโอเคคอรัลซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอาจมีอีกนัยยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
0: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็ได้จะโอเค
2: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
0: ตอนแรกที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
3: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys, and they used them on the trail drives. And the cowboys

0: ว่าชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things at different times of year the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon because this was what they used as a pickup truck that was their pickup truck in the horse driven days
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ2-3ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have 3 meals a day in the middle of the day they had to come to the wagon to get a fresh horseSo they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. It didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทย์หาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Tried like pull it off.
0: This.
3: Yep.
0: Oh.
3: Oh. Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
3: Cook a little more.
0: ยังไม่สุกนะฮะ
3: And see how theirs is getting golden.
0: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
0: Any good? Bad. Bad bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
1: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
0: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
2: ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
0: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing.So this is a traditional summertime Western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur. So this is one of our nicer hats. It runs about $400, so it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรเราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมีชัตเตอร์บัสมารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: ็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดียว
2: ให้กินข้าว
0: เดียว
2: ให้ล้างจาน
0: เดียว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดียว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดียว
4: เดียว
0: เดียว
4: เดียว
0: เดียว
2: แล้วยังจะเดียวอยู่อีกไหม
5: ไม่ต้อง
2: เดียว
6: การใช้รถยนต์

0: ป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา

0: ที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊คเรดโอ๊คคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: เพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10กว่า
0: 10กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
1: ็
0: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: เอาที่อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
0: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาค่อยทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดท่านค่ะ
0: กระเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับ
1: เนี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับ ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับ

0: พื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: วันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่เขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วใครมาตรวจเช็คกันบ้างกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเก เทียมซึ่งกรีนหาง่ายนอกจากพบกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นถุงนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรา reuse ไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาด full set ครับ
3: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
4: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยครับ
5: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลังหวานนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มีสองขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติด
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอกครับ
4: วันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้รถได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได
3: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
6: น
1: ี
6: ่
1: ทาน
6: ไม่ไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: ไปไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
7: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
7: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลยดีใจจ
1: ัง ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
8: อ
1: ่
8: ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมาก
9: เมนูก็มี130
1: 40เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็กำลัง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได้

0: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้ววันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
2: ที่จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องกล่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ่ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นเต็มเน้นๆเลย
3: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่
5: ชิ้นครับ
4: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อย

0: ปี
1: เบอร์เป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
0: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
0: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
0: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเ
1: ฮ้ย
0: มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
0: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
0: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาก
1: เลยเจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
0: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
1: ับแม่คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงได
1: ้ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: ค
1: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไรอย่าง
3: เงี้ยครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
0: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ถ้าไม่มองใจจะบอกไม่ยอม
0: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิช ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอย

0: รอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโหมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โหเข้มนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับอ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นมั้ยเนี่ยตัดชะโหด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: โหถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: คือ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
1: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
0: ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
1: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอมเน
2: ี่ยเป็นคิวซี
1: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช่
2: ใช
1: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะเออคัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ฉันชอบ
0: มีศักยภาพมากกว่านี้
1: เข้ามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย
2: ใช่
0: ยอมดีกว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ถือ
0: ว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับจะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณท่านมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่าววะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
0: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือ

0: เกิน1 นิ้วหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเกิน1 นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่ครับ
0: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้น

0: เยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
2: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
3: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างนี้มันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
2: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม้
4: ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
2: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
5: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะแล้วก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลักให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยเราก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์สักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับอันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่มาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัด

0: ของฉันอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับ
1: ซ
2: ึ่ง
1: ชิ้นใหม่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: ต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
3: ครับ
0: ทําต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
4: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม่
5: โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
6: ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊คเออแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
3: ่

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริม

0: เสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: หมดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราจะเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างโป้ยเซียนที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วในทางความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนถือกันว่าไม้นี้เขาเป็นไม้มงคลที่มักนิยมซื้อไปเป็นของฝากตามเทศกาลต่างๆอีกด้วยแหละครับแล้ววันนี้เราก็มาเยือนกันที่ L&P Farm ฟาร์มโป้ยเซียนส่งออกรายใหญ่ระดับประเทศที่มียอดการสั่งซื้อต่อปีแบบถล่มทลายเลยล่ะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำไมถึงได้เป็นที่ต้องการจนสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี
1: ้ใครเอาตะเกียงมาวางวะเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงทองคำซะด้วยรวยแล้วเราลองขัดดูหน่อยสิอุ้ยมันสั่นได้

0: ยช่วงนี้ให้พรเยอะเหลือเกินเอ้าเฮ้ยอินี่จ๋านายท่านจ๋านายเป็นคนขัดตะเกียงออกมาใช่ไหมจ๋าโอ้อินี่เจ้านายจ๋าแต่ว่าจินี่เหนื่อยมากช่วงนี้จินี่ต้องรับใช้ประชาชนเยอะเหลือเกินเอ้าแต่นายขัดออกมาแล้วนายเป็นนายนะนายมีสิทธิ์จะขอพรได้3ข้อนะจ๊ะนายจ๋านายอยากจะได้บ้านนายอยากจะได้รถนายอยากจะได้เงินได้ทองได้ให้พรหรือนายอยากจะได้สาวๆขาวๆอบอุ่นฉันนะจ๊ะนี่ฉันจะจัดให้นะจ๊ะเป็นยักษ์จีนี่นะจ๊ะยักษ์ใจดีนะจ๊ะนายได้อะไรจ๊ะ
1: เราไม่ต้องการหรอกเรามีโป้ยเซียนอยู่แล้วเรามีอาชีพนี
0: ้ทำไมอะจ๊ะ
1: โป้ยเซียนเรามีทุกอย่างอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งยักษ์จินนี่เลย
0: โป้ยเซียนมันจะไปดีกว่ายักษ์จินนี่ได้ไงอะจ๊ะอีฉันเนี่ยเราไม่ใช่ได้ทุกอย่างกันจ้านายจ๋านายจ๋าดูดีๆนายจ๋าได้หมดเลยนะจ๊านายไม่เอาเหรอจ๊า
1: เราไม่ต้องการเพราะว่าโป้ยเซียนที่เราทำอยู่นี่ให้โชคเราอยู่แล้วเราไม่ต้องการ
0: คือปีโป้ยเซียน
1: เราอยากใช่อ
0: ยากขออะไรก็ขอได
1: ้เราอยากให้จินนี่มาทำโป้ยเซียนกับเราซะเลยดีฝ่า
0: เฮ้ย
1: จะได้ไม่ต้องไปให้พรใคร
0: อันนี้มันให้พรได้เหรอจ๊านายจ๋า
1: ให้พรได
0: ้เป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมนายจ๋า
1: ทุกอย่าง
0: โอ้ยนายจ๋างั้นจีนี่อยากจะรู้จักวิธีการปลูกจีนี่อยากจะรู้จักว่ามันเติบโตยังไงและจีนี่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับในการขอพรนี่ขอยังไงนายรู้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: บอกได้หมด
0: อุ้ยนายจ๋า
1: ให้พรจีนี่ได้ด้วยเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: ให้วิชา
0: อุ้ยจีนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยให้ใครแล้วต่อไปจีนี่เอาบ้างเฮ้ยไปจ้ะนายจ๋าไปดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกันนั้นจ๊ะนายจ๋า
1: ได้
0: ไปจ้ะนายจ๋าอีดีนะจ๊ะนายจ๋า

0: นี่ระจัด
1: ต้นไม้ที่นายบอกว่า
2: สามารถจะให้พรได้สามารถจะให้โชคลาภได้น่าจะทำให้จีนี่อีนี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วจ้ะ
3: ใช่
2: โอ้แปลกจังไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรแล้วจ้ะนายจ๋า
3: ต้นปวยเซียน
2: ปวยเซียน
3: ใช
2: ่เฮ้ยเดี๋ยว
3: โชคทั้ง8แปลว่าเป็นเทพทั้ง8องค์ปวยเซียน
2: นายจ๋านี่นายโกหกจีนี่เหรอจ๊ะปวยเซียนนี่จีนี่รู้จักน่ะปวยเซียนเป็นยาดมนะจ๊ะนายจ๋าไม่ต้องตกใจ
3: แต่ที่นี่คือปวยเซียนคือต้นไม
2: ้ว้าวที่นี่ปวยเซียนคือต้นไม้
3: ใช่มีดอกสวย
2: มีดอกสวยงามเอ้างั้นนายไปไงมาไงล่ะจ๊ะถึงได้รู้จักเจ้าต้นโปรยเซียนนี่ได้ล่ะจ๊ะนายจ๋า
3: โปรยเซียนเป็นไม้โบราณ
2: ของคนไทย
3: ของคนไทย
2: อ๋อเป็นไม้โบราณของคนไทย
3: ใช่ไม้สิริมงคล
2: อ่ะ
3: เป็นไม้ให้โชคลาภวาสนาเป็นสิริมงคลในบ้าน
2: อ้าวแล้วมันจะเป็นสิริมงคลได้ยังไงล่ะจ๊ะฮะมันเป็นความเชื่อมันเป็นไงฮะนายจ๋า
3: ความเชื่อ
2: ยังไงอ่ะจ๊ะนายจ๋า
3: ความเชื่อของคนโบราณก็คือว่าโปรยเซียนช่อนึงออกดอก8อีกต้นหนึ่งออก16เขาก็มาบวกกัน816ถูก
2: นายจ๋า
3: ใช่ไหม
2: แบบนี้ประดันเงินทองมาในช่วงพริบตาแค่วันที่1และวันที่16ของเดือนใช่ไหมนายจ๋า
3: เป็นสมัยโบราณ
2: โบราณนะนายโบราณนะ
3: สมัยนี้ต้องทำจำนวนมากๆเท่านั้นถึงจะได
2: ้การที่มันออกดอก8ดอก16ดอกหรือหนักๆไปถึง32ดอกเนี่ย
3: 64ก็มี
2: 64ก็มี
3: ใช่ครับ
2: โอ้นายจ๋าแบบนี้มันจะมีไหมประเภทแบบแปลกอ่ะอยากออกแค่7ดอกเงี้ยมีไหมมีไหมจ๊ะนายจ๋า
3: ไม่มี
2: ไม่มี
3: ไม่มี
2: ต้องออกเป็นคู่ตลอด
3: เลขคู
2: ่โอ้โหนายจ๋าแบบนี้คนก็เลยนิยมปลูกกันใช่ไหมจ๊ะนายจ๋าเพราะมันเป็นเลขสิริมงคลทั้งนั้นเลย
3: ใช
2: ่โอ้แบบนี้นี่เองล่ะเขาถึงแม่ได้รับความนิยม
3: ใช่ครับ
2: นายจ๋าช่วยเล่าให้จีนี่ฟังหน่อยได้ไหมจ้าว่านายเนี่ยเริ่มชีวิตการเป็นเกษตรกรได้ยังไงเคยทำอะไรมาก่อนไหมจ้านายจ๋า
3: สวนส้มบางมดดีเด่นตรงสวนส้มบางมด
2: นายทำสวนส้มมาก่อน
3: ตอนเด็ก
2: แล้วจากส้มบางมดทำไมไม่ทำต่อจ้าทำไมนายมาปุ๋ยเสีย
3: น้ำเค็ม
2: น้ำมันเค็ม
3: น้ำเค็ม
2: นายชิมเองเหรอจ้า

0: อยู่ใกล้ทะเล
1: อ
0: ยู่ใกล้ทะเลครับ
1: มันน้ำก็เลยเค็ม
0: น้ำเค็มปลูกเลี้ยงไม่ได
1: ้เลี้ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: อ้าวแล้วจะปุ๋ยเซียนทำไมมันถึงสู้น้ำเค็มล่ะ
0: เป็นไม้กระถางแล้วมันใช้น้ำประปาได้ในการกักเก็บครับ
1: เป็นคือ
0: เราไม่ได้ใช้น้ำจากในลำคลอง
1: ไม่ใช้น้ำเยอะ
0: ใช
1: ่กี่ปีแล้วจ้าที่ทำมา
0: ถ้าเกิดนับกันเต็มๆก็25ปี
1: 25ปี
0: เยอะไหม
1: 25ปีสั่งสมประสบการณ์เห็นนายบอกว่าต้องขยาย
0: ขยาย
1: ขยายมันถึงจะดี
0: ขยายทำจำนวน
1: อ๋อทำจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดีย
0: ิ่งดี
1: นายปลูกได้ขยายได
0: ้ถูกต้อง
1: โอ้โหจินนี่ว่านายต้องมีเหตุผลถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็ปลูกแค่ต้น2ต้นตามที่ชอบถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นายปลูกไปทำไมนะจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ให้ทำดอกขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วย
1: นายขายนายระวังติดคุกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนเสพตายคนขายติดคุกนะจ๊ะนายอยู่ในประเภทคนขายนะจ๊ะ
0: เราขายปุ๋ยเสียเราไม่ได้ขายสิ่งผิดกฎหมาย
1: อันนั้นมันสิ่งผิดกฎหมายจ้ะนายจ๋าจริงที่ล้อเล่นนั่นก็หมายความว่านายขยายพันธุ์เยอะเพื่อไปขายรวยไหมนาย
0: ไม่ถึงกับรวยนะแต่ว่าอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได
1: ้ดันดานได้เหมือนจีนี่เลยแบบนี้นายจ๋าช่วงเวลาพีคๆเนี่ยนายเคยขายได้มากที่สุดนี่ถ้ารายได้เดือนเท่าไหร่นะนายจ๋า
0: ก็น่าจะเป็นหลัก6
1: 6หลัก
2: ว้าว
1: นายจ๋าจีนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจีนี่
0: มาทำปอยเซียนดีกว่า
1: ทำปอยเซียนดีกว่าใครอยากได้อะไรจีนี่ก็เอาตังค์ให้เขาไปอ่ะเหนื่อยไปหาให้เขาแล้วอ่ะนายจ๋างั้นวันนี้พาจินนี่ไปดูหน่อยนิดนึงว่าเจ้าปุ๋ยเซียนเนี่ยเขาทำกันยังไงนะจ๊ะนายจ๋าไปเลยจ๊ะนายจ๋าเอา
0: ต้องลงตะเกียงไหม
1: ลงตะเกียงกลับกันนี่ไหมจ๊ะ นายเคยลงตะเกียงยังยังไม่เคยดิในชีวิตอ่ะ
0: ยังเลย
1: มีใครเคยพาลงตะเกียงหรอ
0: ยังเลยครับ
1: อ้าวโอเคนายจ๋างั้นลงตะเกียงกับจินนี่จ๊ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วป้าน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยนะครับกับการเป็นเกษตรปลูกปอยเซียนเนี่ยเพราะนอกจากความสวยงามและความเป็นสิริมงคลแล้วรายได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกันว่าเขามีวิธีปลูกและดูแลเจ้าต้นไม้เล็กๆเหล่านี้ได้ยังไงถึงให้ผลผลิตได้สวยงามและก็สร้างรายได้มากมายก่ายกองขนาดนี้รู้หรือไม่ปอยเซียนมีอีกชื่อนึงว่ามงกุฎหนาม

0: รู้หรือไม่โป๊ยเซียนมีอีกชื่อหนึ่งว่ามงกุฎหนามเนื่องจากลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบมีช่อดอกอยู่บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่นกรุงเทพเรียกไม้รับแขกเชียงใหม่เรียกไม้ระวิงระไวพระเจ้ารอบโลกหรือว่านเข็มพระอินทร์ส่วนแม่ฮ่องสอนเขาก็จะเรียกกันว่าว่านมุงเมืองนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ LNP Farm ฟาร์มโป๊ยเซียนส่งออกที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพิสิทธิ์อดีตเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้อย่างไม่น่าเชื่อพิสิทธิ์เขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าต้นโป๊ยเซียนอย่างไรให้ได้ผลผลิตน่ารักน่ารักและก็สวยงามเป็นสิริมงคลกันขนาดนี้โอ้ยไปชมกันเลยครับ
1: โอ้โหแหมมายืนเท่เลยเอออินีจานายจ๋าอุ้ยตะเกียงของฉันต้องพกเอาไว้จะไปไหนมาไหนไม่ได้
2: เด
1: ี๋
2: ยวค่ะ
1: นายจ๋านี่นายจะสอนฉันปลูกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช
3: ่ก่อนที่นายจะสอนฉันปลูกเนี่ยฉันอยากถามนายก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าโป๊ยเซียนเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์เหรอจ๊ะนายจ๋า
2: โป๊ยเซียนมีรวมๆกันน่าจะถึง300สายพันธุ์ณตอนนี
1: ้300สายพันธุ์เลยนายจ๋าโอ้โห
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กด้วย
1: ดอกใหญ่ก็ส่งนานหน่อยดอกน้อยนี่ก็ส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
2: คร
1: ับ แฮ่ไม่ใช่เงินกู้จะได้จ๋าดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกใหญ่แบ่งเป็นดอกเล็ก
2: แบ่งเป็นดอกใหญ่

0: ดอกกลางดอกเล็ก
1: ดอกใหญ่ดอกกลางดอกเล็ก
0: ใช่อ
1: ย่างที่นายบอกใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่
1: บางทีดอกเล็กมาได้หลายดอกดอกใหญ่เนี่ยมีไม่กี่ดอกแต่สวยงาม
0: ใช่
1: พันที่เขานิยมกันมากๆอาจจะนายจ๋ามันคือพันอะไร
0: โพยเซียนจะนิยมแทบทุกสายพันธุ์นะครับและแต่สีดีกว่าสีที่ชอบก็คือสีแดง
1: สีแดงนี่คือสีมงคลนะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกแพงแดงไว้ก่อน
1: นั่นหมายถึงสีแดงนี่ฮิตสุด
0: สีแดง
1: สีอื่นๆล่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดในฟาร์มเชือกหรือว่าทั่วไปที่สีที่ขายดีคือสีแดง
1: สีแดงจ๊ะนายจ
0: ๋าลองลงมาก็ชมพูแต่ส่วนใหญ่จะลูกค้าจะนิยมสั่งรวมสีรวมสี
1: หมายถึงในต้นเดียวเอาหลายสีจ๊ะ
0: ไม่ได้ก็คือว่าสีละพันสีละ500หลายสีเราจะคละ
1: กันไปคละ
0: กันไปโพยเซียนจะสวยทุกสีครับ
1: แล้วอย่างนี้เนี่ยดอกที่เขานิยมกันเป็นดอกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจ๊ะนายจ๋า
0: น่าจะเป็นดอกใหญ
1: ่ดอกใหญ
0: ่ดอกใหญ
1: ่สวยกว่าแล้วจ๊ะนายจ๋า
0: ใช่ครับ
1: คนก็เลยนิยมมากกว่า
0: ครับ
1: อ
0: ๋อแต่ถ้าเกิดดอกเล็กคนก็ชอบก็ขายได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นที่สวนเราจะมีหลากหลาย
2: โพยเซียนก็ที่เขานิยมมากก็เรื่องโทนสีนะครับสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีส้มสีใกล้ๆสีม่วงมีหลากหลายสีครับที่เขานิยมฮะครับแต่ประเทศที่เขาจะต้องการจะสั่ง
1: ที่สวนนี้กี่พันเจ้านายจ๋า
0: ชนิดใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: 200-300ชนิด
1: โอ้ก็เกือบครบนะจ๊ะ
0: ก็เอารวมไม้เก่าไม้ใหม่รวมเก็บอนุรักษ์ด้ว
1: ย
0: อนุรักษ์ด้วย
1: ไม้เก่าไม้ใหม่คืออะไรจ๊ะนายจ๋าไม่เข้าใจ
0: ไม้เก่าก็หมายถึงว่าไม้เมื่อ20ปีหรือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หมายถึงต้นพันธุ์ของเขาเหรอจ๊ะ
0: ใช่สีสันชนิดพันธ
1: ุ์อ๋อมันเกิดมานานแล้ว
0: นานแล้วแต่เราอนุรักษ์พยายามเก็บรวมไว้แล้วก็ไม้ใหม่ด้วยไม้ใหม่เราก็ทำ
1: แบบนี้อ่ะระหว่างไม้เก่ากับไม้ใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: อะไรเนี่ยมันราคาสูงกันจ๊ะนายจ๋า
0: ที่สวนจะถ้าเกิดพูดถึงในโซนต่างประเทศแล้วไม้เก่าไม่มีปัญหาครับเก่าของเราใหม่ของเขา
1: อ๋อเก่าของเราใหม่ของเขา
0: ใช
1: ่และอย่างในประเทศจ๊ะนายจ๋า
0: ในประเทศเขาจะนิยมแต่ของใหม่แต่ว่าใหม่เราก็มีก็อีกราคานึงว่าไปแต่ของเก่าเราไม่ต้องรีบทำจำนวนอะไรมากคือเราเอาทำไม้ที่เรามีอยู่ทำจำนวน
1: แต่อนุรักษ์เอาไว
0: ้อนุรักษ์
1: เผื่อวันไหนเขาจะกลับเล่นของเก่าอีก
0: ขายแพงด้วยนะ
1: นั่นไง
0: ของเก่า
1: แบบนี้วิธีการปลูกเป็นไงจ๊ะนายจ๋า
0: ได้
1: อันนี้อะไรจ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้โพยเซียน
1: โพยเซียน
0: โพยเซียนชนิดนึง
1: ถือต้นน้อยขนาดนี้จ๊ะนายจ๋า
0: อันนี้เป็นโพยเซียนดอกเล็ก
1: เบบี้อ่ะ
0: ดอกของเขาจะเล็ก
1: ดอกเล็กเป็นต้นชนิดพันธุ์ดอกเล็ก
0: ใช่เดี๋ยวผมจะสาธิตเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ
1: ไม่นายจ๋าแล้วมันจะขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้คือต้องใช้อะไรนะนายจ๋า
0: ปลูกไปผสมกับมะพร้าวแล้วก็ดินที่โพยเซียนต้องการคือดินใบก้ามปูก้ามปูหรือจามจุลีถ้าเกิดมีสเต็ปนึงนี่ไม้ในประเทศก็ปลูกดินแต่ถ้าเกิดไม้ส่งต่างประเทศมันก็ต้องปลูกขุยมะพร้าว
1: ปลูกขุยมะพร้าว
0: ขุยมะพร้าวบางประเทศเขาต้องการเอาเครื่องปลูกไปด้วยดินไม่สามารถที่จะเอาไปได
1: ้
0: เราก็ต้องปลูกขุย
1: ปลูกขุย
0: แต่หลักใหญ่แล้วจะแนะนำให้ลูกค้าแบร์รูท
1: แบร์รูทคืออะไร
0: สลัดรากออกหมดเลยล้างราก
1: เอาแต่ต้น
0: เอาแต่ต้นใช่
1: ไม่เอาดินเอาขุยอะไรไปเลย
0: ไม่เอา
1: อันนี้ปลอดภัยเข้าไปได้ 100%
0: ถูกต้อง
1: แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นงี้นายปลูกเม็ดหรือนายปลูกต้นหรือนายปักกิ่งหรือนายเซี่ยงไฮ้หรือนายจูไห่กับฮ่องกง
0: ตัดชำ
1: เนี่ย
0: ปักชำ
1: ใช้วิธีการตัด
0: แล้วก
1: ็ปักชำ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อปักชำเป็นข้อเล็กๆ
0: ใช่
1: ข้อประมาณขนาดนั้นจะ
0: ครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วถึงประมาณ 7-8 เซน
1: ก็คือประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋า
0: ถูกต้องครับ
1: ไซส์ประมาณนี้ปั๊บมาถึงปักไปเลย
0: ใช่ครับ
1: รูเล็กๆอย่างงี้
0: ใช่
1: แล้วมันก็งอกรากงอกใบ
0: ใช่งอกรากเจริญเติบโตไม่มากเพราะว่าเราจะไม่ปนปุ๋ยมันจะไม่ใส่ปุ๋ยให้มันโตช้า
1: โอ้นายจ๋านายไม่ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตได้จ๊ะนายจ๋า
0: ได้คือไม่ต้องการให้มันโตถ้าเกิดเราต้องการให้มันโตเราก็จะใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยให้มันกินครับระวังนะลองปลูก
1: นายไม่ส่งโคนให้ฉันถือนายส่งตรงหนามให้ฉันจับโอ้นายจ๋า วิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นโปอยเซียนนี่มันก็ไม่ยากแหละครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรานำต้นโปอยเซียนที่โตเต็มวัยมาตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ3นิ้วครับแล้วก็ปักลงไปในขุยมะพร้าวไว้ประมาณ1เดือนแล้วจึงย้ายมาเลี้ยงต่อในกระถางโดยการนำดินก้ามปูหรือดินจามจุรีมาผสมกับกาบมะพร้าวใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกครับแล้วก็นำต้นโปอยเซียนที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเอาเขามาปักลงไปในดินให้พอปิดรากมิดหลังจากนั้น 1-2 เดือนครับเขาก็จะเริ่มแตกกอออกเป็นพุ่มสวยงามแล้วล่ะครับส่วนวิธีการให้น้ำเนี่ยก็ให้ตามฤดูกาลและก็ความเหมาะสมเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็ให้รดน้ำวันละครั้งไปเลยส่วนถ้าเป็นหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำเพียงพอก็ไม่ต้องรดได้เลยแหละครับ
0: แบบนี้เลยครับ
1: แล้วก็ปล่อยเขาไว้ได้เลย
0: ปล่อยไว้เลยเลี้ยงประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็สวยก็ไปจำหน่ายได้เลย
1: แล้วเขาจะแตกยอดออก
0: เป็นกอเลยครับกอเลย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ปุ๋ยล่ะจ๊ะเขาชอบปุ๋ยอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: ถ้าเกิดหาเอาหาง่ายๆ16ก็ได้ครับ
1: เอาเป็นสูตร16 16 16
0: ใช่ครับ
1: ไม้ดอกก็จะชอบให้น้ำให้ปุ๋ย16 16 16
0: ครับ
1: แล้วต้องมีฟิตปังอะไรเขาเป็นพิเศษไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ก็ถ้าเราเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยฉีดทางใบ
1: ปุ๋ยฉีดทางใบ
0: ก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกฉีดทางใบให้เขากินสเปรย์อาทิตย์ละ1ครั้ง
1: เขาก็จะกินทางใบด้วย
0: ใช่ครับใบก็จะสวย
1: เออแล้วนายจ๋าโปอยเซียนเนี่ยเขามีไหมว่าเขาชอบฤดูหนาวมากกว่าหรือชอบฤดูร้อนมากกว่าหรือชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: โปอยเซียนโปอยเซียนจะสวยที่สุดต้องประมาณธันวามกราหน้าหนาวจะสวยมาก
1: แล้วจ๊ะ
0: แต่โปอยเซียนออกดอกทั้งปีแต่ถ้าสวยที่สุดต้องหน้าหนาว
1: สะพรั่งที่สุด
0: ครับเต็มรูปเต็มรูปแบบ
1: หน้าหนาวเขา
0: หน้าหนาวครับ
1: แล้วร้อนเขาได้ไหม
0: ร้อนได้เลย
1: ร้อนงามเลย
0: คือโปอยเซียนจะไม่สวยก็คือช่วงหน้าฝน
1: ทำไมได้ไงจ
0: ๊
1: ะ
0: ฝนจะทำให้ดอกช้ำครับเสียมีเชื้อราได
1: ้ช่วงธันวาเป็นต้นไป
0: สุดยอด
1: สุดยอดแน่นอน
0: ครับ
1: โปอยเซียนจะงดงามแบบนี้นายจ๋าแล้วนายขายแบบนี้เลยหรือว่านายต้องปลูกก่อนกี่ปีอะไรยังไงจ๊ะนายจ๋า
0: อย่างนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ให้โดนแสงโดนแดดทิ้งไว้ประมาณสัก2เดือน
1: เขาชอบแดดจัดหรือแดดร่มเหรอจ๊ะนาย
0: โปอยเซียนจริงๆแล้วแดด 100%
1: แดด 100% เลย
0: ที่สวนจะเน้นแดด 100%
1: เพราะว่าอะไรจ๊ะนายจ๋า
0: สีจะดี
1: สีดีกว่า
0: สีจะดีแล้วทําให้ต้นไม้ที่เราขายตลาดเมืองไทยเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านไม่มีแสลนไม่มีหลังคาเขาไปตั้งหน้าบ้านข้างบ้านอยู่ได้หมด
1: อยู่ได้หมด
0: สบาย
1: เพราะเขาคุ้นเคยเขาโตมากับสิ่งน
0: ี้ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาก็จะอยู่อีกนานกี่นานกว่าจะออกดอกจะนายจ๋า
0: 2เดือนครับ
1: 2เดือนนะออกดอกเลย
0: ขายแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับผมแล้ว
1: 2เดือนปล่อยได้เลย
2: โปอยเซียนปลูกไม่ยากหรอกครับโปอยเซียนนี่การปลูกก็มันชอบปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนะแล้วก็หรือมูลสัตว์ต่างๆผสมกับใบก้ามปูมันก็ปลูกไปแล้วก็มีโอกาสจะโตเร็วด้วยครับบ้านเราที่ถ้าสนใจจะปลูกก็ทำได้ครับแต่เราก็ต้องศึกษาหน่อยครับว่าโปอยเซียนเนี่ยเขาจะต้องการอาหารแบบไหนพวกปุ๋ยคอกแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนแล้วก็ปลูกครับก็ไม่ยากหรอกครับถ้ารู้แล้ว
1: แต่ว่าแต่ทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยนายทำคนเดียวเหรอจ๊ะ
0: ใช้คนงานครับ
1: ต้องมีคนงานใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ให้ผมทำเองไม่ไหวครับ
1: งั้นรายละเอียดพวกนี้จินนี่ขอบันทึกเสียงไว้นะจ๊ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นตะเกียงบันทึกเสียงด้วยเดี๋ยวจะไปอัดเสียงนายหน่อยว่าใช้ยังไงใช้กี่คนและคนต้องทำอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋าน ี่รุ่นนี้เป็น MP3 ตัวใหม่ล่าสุด
0: แล้วอย่าขัด
1: ฮะ
0: อย่าขัด
1: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
0: เดี๋ยวออกมาอีกตัว
1: ท่านจะพูดถึงปัจจัยหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามเป็นทุนเดิมแล้วยังต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานแล้วก็โรคภัยต่างๆพี่สิทธิ์แห่ง L&P Farm เองเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นทั้งหมดจะถูกเปิดบทเปลือกช่วงหน้าครับ

0: รู้หรือไม่ชาวจีนสมัยก่อนปลูกโป๋ยเซียนไว้เพื่อเสี่ยงทายโป๋ยเซียนถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งในประเทศจีนสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วผู้ปลูกเซียนต้องเป็นฮ่องเต้หรือพระราชวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นโดยปลูกเพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดูโชคชะตาวาสนาว่าผู้ปลูกจะมียศอำนาจวาสนายืนยาวสักปานใดถ้าผู้ปลูกปลูกแล้วเจริญงอกงามให้ดอก 8-32 ดอกก็จะบ่งบอกว่าผู้ปลูกนั้นจะมีบุญบารมีวาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป๋ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกนั้นจะตกต่ำชีวิตอับเฉาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เนี่ยเราจะกลับมาเพื่อไขปริศนาแห่งความสำเร็จของ L&P Farm กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการคนงานและดูแลเจ้าต้นโป๋ยเซียนอย่างไรให้เขาเนี่ยออกดอกสวยๆและก็ไร้โรคภัยแบบนี้กันละครับ
1: มาแล้วจ้ะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋านี่จินนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าการจะปลูกต้นไม้ต้นโป๋ยเซียนมันง่ายขนาดนี้จ้านายจ๋า
2: ไม่ยากเลย
1: เออ
2: ถ้าเข้าใจนิสัยของเขา
1: ละนายจ๋าพูดถึงสวนแห่งนี้ดีกว่า
2: ได
1: ้ปลูกโป๋ยเซียนเนี่ยนะปลูกขนาดสวนพื้นที่เท่าไหร่จ้ะเนี่ย
2: แปลงนี้10ไร
1: ่10ไร
2: ่ครับ
1: แสดงว่ามีแปลงอื่นอีก
2: มีอีก2แปลงครับ
1: มีอีก2แปลงอีกแปลงนึงเท่าไหร่อ
2: ีกแปลงเป็นแม่พันธุ์ประมาณตรงนั้น3ไร
1: ่3ไร่จ้ะ
2: 3ไร่แล้วก็แปลงใหญ่20ไร่
1: โอ้ยนายจ๋าประมาณ33ไร่นะจ๊ะนายจ๋า
2: ประมาณนั้นแต่ก่อนมากกว่านี้นะแต่ก่อนมากกว่านี้ไปอีก10ไร่แต่ว่ามันไม่จำเป็นอะไรเราย่อขนาดลงมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเยอะลูกน้องก็ต้องเยอะตามรายจ่ายก็มากขึ้น
1: ปัจจุบันนี้33ไร่อ่ะจ๊ะนายจ๋ามันแบ่งเป็นพื้นที่ทำอะไรบ้างจ๊ะ
2: อ๋อเป็นแปลงของส่วนแม่พันธ
1: ุ
2: ์แม่พันธุ์นี่เข้าไปจะ2แปลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นไม้ในประเทศ1แปลงเต็มๆพร้อมแม่พันธ
1: ุ
2: ์แล้วก็อีกแปลงนึงก็เป็นไม้อย่างที่เห็นนี่ก็คือไม้ในประเทศในประเทศก็ไม่ทิ้งครับเพราะว่าในประเทศความต้องการโป๋ยเซียนอย่างต่อเนื่อง
1: อย่างต่อเนื่อง
2: ครับเพราะคนทําที่น้อย
1: นายจ๋าแบบนี้อ่ะสวนนายเองเนี่ยใช้คนงานกี่คนจ๊ะตอนนี
2: ้นะตอนนี้คนงานตอนนี้น้อยลงแล้วครับประมาณ26
1: 26คนนายจ๋าแบ่งหน้าที่กันยังไงแจ๊คคุณเยอะอีก
2: ทุกคนคือผมจะวางงานคนไหนทำอะไรก็ทำหน้าที่นั้นทำให้ชำนาญทำให้รู้แล้วก็ให้เขาไปเรียนรู้เองแล้วก็ดูงานเอาแล้วก็ที่นี่จะมีกฎก็คืองานขึ้นอยู่กับเงินเดือ นฝีมือดีเงินเดือนเพิ่ม
1: ใ
2: ช้เงินเป็นตัวกำหนดงานที่เราจะได้รับครับ
1: จะได้มีกำลังใจกระชุ่มกระชวย
2: คนละเอียดคนทำงานรอบคอบกินเงินเดือนอีกสเต็ปหนึ่งครับขอให้ในเวลางานของผมเป๊ะจบนอกเวลางานไม่มีปัญหา
1: แล้วตัวนายเองอ่ะจ้าวันนายทำอะไรอ่ะจ้านายจ๋า
2: ผมเป็นทุกอย่างเลยมั้งครับตั้งเป็นตั้งแต่หัวหน้ายันคนขับรถส่งของผมก็ส่งเอง
1: จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: ทำไมไม่ลูกน้องส่งจ้านายจ๋า
2: ส่งไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันต้องงานที่ส่งคือเป็นงานขับรถซึ่งลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาว
1: เป็นชาวต่างชาติของเรา
2: ต่างชาติของเรา
1: เป็นชาวต่างชาติจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถส่งอะไรส่งเนี่ย
2: ความละเอียด
1: จะไปเจอลูกค้า
2: เจอลูกค้าก็จะเปิดผมกับแฟนแล้วก็ได้ลูกมาช่วยก
1: ็
2: แบ่งหน้าที่กันไป
1: ฉะนั้นหน้าที่หลักๆของนายก็คือบริหารจัดการสวนทั้งหมด
2: ครับ
1: แล้วก็
2: สั่งซื้อจัดซื้อว่าอะไรขาดก็จะซื้อเข้ามาจะมองเห็นงานนะครับมองรู้ว่าจะขาดอะไรจะใช้อะไรเอาเข้ามาอย่าให้ขาดเพราะคนงานต้องทำงานต่อเนื่องทุกวัน
1: แต่อยากจะรู้จังเลยว่าสิ่งไหนเรื่องของการจัดการแล้วนายต้องให้ความสำคัญมากนายต้องดูแลเป็นพิเศษนะจ๊ะนายจ๋า
2: คนงานครับคนงานคือกำลังสำคัญของเรา
1: จ้ะ
2: เราก็ต้องดูแลเขาครับดูแลเขาทางด้านการเงินการบริหารเขาเขาจะเราดีกับเขาก็ดีกับเรานะพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นตรงนั้นอยู่แล้วครับลูกน้องสำคัญครับในเมื่อเราสวนเราเยอะต้นไม้เรามีการทำงานเยอะๆต้องมีแรงงานครับแรงงานสำคัญครับแรงงานแล้วก็คนซื้
1: อ
2: คนซื้อก็สำคัญนะครับทำแทบตายไม่มีคนซื้อก็ อยู่ไม่ได
1: ้ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยประมาณ 24-25 ปีอาจารย์นายจ๋าเราเคยมีวิกฤตอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสวนโพชเซนของเรา
2: สวนก็จะมีหวาดเสียวตอนปี 54 น้ำท่วม
1: จ้านายจ๋าเป็นไงจ๊ะ
2: แต่ทางสวนเราก็รอดมาได
1: ้ปลอดภัย
2: วุดวิด
1: อ๋อน้ำเข้ามาบ้างแต่ไม่ท่วม
2: ไม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันพระราม2ถนนพระราม2กั้นไว้ในทะเล
1: น้ำก็ลงทะเลหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: โอ้ครับน้ำทะเล
1: รอดมาได
2: ้รอดมาได้ครับรอดมาได
1: ้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วจ้านายจ๋า
2: วิกฤตเศรษฐกิจของผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ได้
1: โรคอ่ะจ๊ะมาแรงอ่ะจ๊ะนายจ๋าม
2: าแรง
1: มีไหมมีไหมศัตรูของโพเซียจ๊ะนายจ๋าม
2: ากครับมาแรงมากครับผมแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาก็เพราะว่าเรากันก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดระบาดเยอะก็มีการง่ายๆก็คือขยายฟาร์มก็คือการฉีดยาฆ่ามาแรงเดือนนึงอย่างน้อยๆ2ครั้งเพื่อป้องกันก่อนที่มันจะเกิด
1: จริงๆคือต้องฉีดก่อน
2: เพราะว่าของเราจะต้องไม่มีแมลงครับเพราะสวนเราส่งต่างประเทศครับ
1: อย่างศัตรูเรื่องแมลงเนี่ยที่มันทำร้ายโพเซียนเนี่ย
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรจ้าในก
2: าจะเป็นพวกเพลีย
1: ถ้าเพลียนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องตื่น
2: อันนั้นเพลียนะอันนั้นเพลียนะ
1: อันนั้นเพลีย
2: นั่นเพลียครับ
1: ถ้าเพลียมันมาแน
2: ่มันมาครับ
1: เพลียมันจะมากับอะไรจ้าม
2: ากับลมแต่ว่าเราฉีดยาป้องกันจะไม่เกิดไม่เกิด
1: มีเพลียแล้วมีอะไรอีกจ๊ะนายจ๊ะ
2: เชื้อรา
1: โอ้โหถ้าเชื้อราก็ดีสิจ๊ะโอ้ยค่อยเจอกันใหม่เชื้อรา
2: เชื้อราป้องกันได้ครับง่ายก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเดือนละ2ครั้งจบ
3: แล้วก็ควรระวังคือเรื่องราน้ำฝนครับแต่ถ้าเราป้องกันโดยเอาพลาสติกคลุมก็เรื่องพวกราพวกนี้ก็จะไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้ยาแต่ถ้าเกิดเราจะต้องใช้ยาทีก็เราใช้ยากันราทั่วไปก็มีขายโพเซียนจะให้มีคุณภาพมาก็ต้องพื้นฐานตั้งแต่ต้นแม่พันธุ์นะต้องบำรุงเขาให้สมบูรณ์ก่อนครับพอกิ่งมันสมบูรณ์ดีเราตัดมาคัตติ้งหรือกัดตัดมาทำหรือมาชำเลยเนี่ยนะต้นมันก็แข็งแรงแล้วนะแล้วก็แล้วยังมีอาหารเติมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยหมักครับพวกปุ๋ยคอกอ่ะอย่างพวกขี้วัวกระดูกปนขี้ยางขาวอายุได้อยู่ได้เป็น10ปีครับ20 30ปีครับถ้าเราให้อาหารเขาพอสมควรครับ
1: เอ๊ะนายจ๋าจะไปจินนี่เห็นน่ะบางต้นก็ตั้งไว้เฉยๆจ้านายจ๋าและบางต้องมีโครงอย่างเงี้ยจ้านายจ๋าคืออะไรจ๊ะ
2: อ๋อเอาไว้เผื่อหน้าฝนหน้าฝนซึ่งเราจะคุมพลาสติก
1: อ๋ออันนี้เป็นหลังคาเหรอจ
2: ๊
1: ะ
2: ใช่ๆคุมพลาสติกเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อการเราคุมน้ำเพื่อจะไม้ที่จะไปทางตู
1: ้ไม้ไปทางตู
2: ้ตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆเลยครับไม่ให้โดนน้ำฝนหรือสต็อกของเพื่อรอตู้
1: เพราะอะไรจ๊ะนายจ๋า
2: ถ้าเกิด
1: จะไปทางตู้ทำไมต้องห้ามโดนน้ำจ๊ะนายจ๋า
2: ไปไม้ต้องแห้งครับไม้ต้องแมลงด้วยครับ
1: แล้วไว้นานแค่ไหน
2: แล้วก็ต้องมีการตรวจของเกษตรด้วย
1: เหรอจ๊ะนาย
2: ครับ
1: แบบนี้ต้องคุมไม่นานแค่ไหนจ๊ะนายจ๋าห้ามโดนน้ำนานขนาดไหน
2: เป็นเดือนเลยครับ
1: เขาไม่โดนน้ำเป็นเดือนได้จ๊ะนายจ๋า
2: เราลดแต่ไม่ให้โดนน้ำฝนเช้าเปิดเย็นปิดครับ
1: ลดน้ำของเราได
2: ้ได
1: ้แต่แค่ไม่ให้โดนฝน
2: ไม่ให้โดนฝนเพราะเราไม่สามารถที่จะสมมติว่าเราจะส่งพรุ่งนี้เอาวันนี้เกิดฝนตกแล้วทำยังไงครับเราต้องทำปัญหาที่ต้นทางให้ไม่มีและปลายทางจะสบายครับที่สวนจะเน้นคุณภาพต้องคุณภาพมากก่อนความซื่อสัตย์จะต้องตามมาติดๆครับ
1: จ้ะ
0: ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าไม้ดอกสวยๆที่มีสิทธิ์ต้องเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งเป็นลูกในไส้เหล่านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่สิทธิ์เขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดโดยเด็ดขาดรู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไร

0: รู้หรือไม่คำว่าโป๊ยเซียนมีที่มาอย่างไรคำว่าโป๊ยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษทั้ง8พระองค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้าทั้ง8พระองค์ก็ได้แก่หลีทิกวยสามารถขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งปวงฮั่นเจงลีสามารถขอพรมีความกล้าเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ลื่อท่งปินสามารถขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเตียกัวเล่าสามารถขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายหน้าใช้หัวสามารถขอพรให้เป็นศิลปินที่มีคนนิยมชมชอบฮ่อเซียนโกสามารถขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีฮั่นเจียงจือสามารถขอพรให้เป็นนักประพันธ์หรือกวีที่มีชื่อเสียงเฉาก๊กกูสามารถขอพรมีให้พูดผีภัยพานมารบกวนตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8พระองค์นี้จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นโป๊ยเซียนจึงกลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองล่ะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของเกษตรขั้นเทพวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วยังต้องมีมาตรฐานอะไรอื่นๆอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่สิทธิ์กันเลยดีกว่าครับ
1: นายจ๋าเจ้าต้นโป๊ยเซียนสวยๆพวกนี้จ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ใครเป็นลูกค้านายบ้างจ๊ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของทางสวนเรานะครับก็จะเป็นต่างประเทศ
1: ลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: ต่างดาวมีไหมจ๊ะมาซื้อเนี่ย
2: ก็อยากจะเจอเหมือนกันนะ
1: ลูกค้าต่างดาวไม่มาหรอกเออเป็นลูกค้าต่างประเทศ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแถบไหนจ๊ะทึกๆไหนจ๊ะ
2: 70-80% จะเป็นการส่งไปต่างประเทศ
1: เหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: มี 10% อย่างเช่น
2: เอาเป็นโซนละกัน
1: โซน
2: ก็จะมีเอาเอเชียเราละครับเอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลาง
1: โอ้โหนี่เข้าไปทั่วโลกเลยจ้ะได้จ้ะ
2: ครับโป๊ยเซียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
1: ทำไมอ่ะ
2: เป็นไม้เลี้ยงง่ายสวยบางประเทศยังไม่เคยรู้จักโป๊ยเซียนหรือยูโฟเบียเลยครับแล้วยิ่งไปเจอหนาวอย่างต่างประเทศจะออกดอกใหญ่และบานทน
1: ครับนายจ๋าแบบนี้แล้วเนี่ยส่งออกถึง 70-80% เลยนายจ๋า
2: ครับ
1: อย่างนี้เขาต้องมีมาตรฐานใช่ไหมจ๋า
2: แน่นอน
1: มาตรฐานเราเป็นนายจ๋าต้องทำอะไรบ้างถึงจะส่งออกไปได้จ้านายจ๋า
2: จุดสำคัญเลยคุณภาพฟาร์มซื่อสัตย์จำนวนครับ
1: คุณภาพเป็นไงจ้านายจ๋า
2: คุณภาพต้อง 1. ฟาร์มยาวของต้นไม้ต้องในเกณฑ์ที่แบบเสมอไม่มีสูงมีต่ำห่างกันไม่เกิน3เซนครับหมื่นต้นแสนต้นต้องเป๊ะ
1: เดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: นี่จึงจะส่งออกได
2: ้แมลงคุณภาพและสายพันธุ์ที่ตามที่ลูกค้าระบุครับ
1: แต่ส่วนใหญ่คือจะส่งออกต้องคุมขนาดเขาความสูง
2: ใช่ครับ
1: เรื่องความสูงคุมยังไงจ๊ะ
2: ก็คืออย่างที่เลี้ยงครับคือเราตั้งแต่การตัดไม้เลยเราจะตัดไม้ที่เสมอลูกน้องของเรานี่จะ3นิ้วนี่ก็คือ6เซนต้องตัดเสมอมาเลย
1: หมายถึงตอนนี้ลูกน้องเหลือแค่3นิ้วแล้ว
2: ไม่ใช่ครับตัดความยาวของกิ่งไม
1: ้อ๋อ
2: ครับ6เซนก็คือ6เซนมาเสมอเลยแล้วก็มาปักเลี้ยงไว้จนเป็นเดือน2เดือนจนออกรากทำรากจนดีสามารถจะเก็บไว้โดยที่ยังไม่ได้ขายเป็นปีถึง2ปีได้ในถาดเล็กๆซึ่งฟาร์มสูงไม่โตครับ
1: อ๋อวิธีก็คืออย่างที่นายบอกไปใช่ไหมจ้าไม่ต้องให้ปุ๋ยเขา
2: ใช่
1: เดี๋ยวเขาโตเกินไปให้เขารอ
2: ใช่
1: ถ้าออเดอร์มาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยปัก
2: คอยยังไงอ่ะค่อยไปถอด
1: อ๋อค่อยไปถอด
2: คอยไปถอดแล้วแพ็คกิ้งส่งครับเราจะมีสต็อกครับเราจะรู้ว่าเราขายอะไรไปเท่าไหร่เรามีอยู่ในสต็อกเท่าไหร
1: ่
2: ครับ
1: นายจ๋าอันนี้วิธีการคุมความสูง
2: ครับ
1: แล้ววิธีคุมเรื่องแมลงจ้านายจ๋าก่อนจะส่งออก
2: ต้องมีการที่สวนเราจะฉีดยาฆ่าแมลงอาทิตย์ละ2ครั้งอยู่แล้วซึ่งมันไม่ค่อยเกิดแล้วก่อนจะส่ง10วันแพ็คเสร็จต้องมีการจุ่ม จุ่มยาฆ่าแมลงแล้วผึ่งให้แห้งครับซึ่งสบายมากครับสบาย
1: นี่คือขั้นตอนของการส่งโปรเชียน
2: ครับ
1: ออกนอก
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: แล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการ
1: จำนวนต้องทำให้ได
2: ้
1: ถ
2: ้
1: าต้องการพันต้องได้พัน
2: ของผมถ้าเกิดต้องการพันผมมีสต็อกอยู่หมื่นหนึ่ง
1: แน่และต้องการหมื่น
2: มีแสน
1: ถ้าต้องการแสน
2: ยังไม่มีย
1: ังไม่มีคนสั่ง
2: ผมจะให้ลูกค้าเอาไปทีละหมื่นถึง 20,000 ครับ
1: ทำไมจ๊ะนายจ๊ะ
2: คือเพื่อหนึ่งโปรเซียนมันมีราคาแพงลูกค้าต้องลองครับต้องลองก่อนต้องลองต้องศึกษาก่อนครับผมว่าให้เขาสั่งสัก10รอบดีกว่าถึงจะได้เป็นแสน
1: ในเมืองนอก
2: ครั้งละหมื่น
1: ในเมืองนอกนี่เจ้าต้นโปรเซียนนี่เป็นต้นไม้มีราคา
2: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: แพงขนาดไหนจ๊ะนายจ๊ะ
2: ผมว่าเอารับสมมุตินะสมมุติว่ารับเราขายให้เขาไป10บาทสมมุติอ่ะ10บาทสมมุติเขาก็ต้องมี500อ่ะครับต้นหนึ่งขายเป็นเหรียญ
1: ต้นจากเราไป10บาท
2: ครับ
1: ไปถึงเมื่อคนซื้อที่เมืองนอก
2: ต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่500
2: ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันสวยสีสวยถูกใจแล้วไม่มีประเทศไหนทำนอกจากเมืองไทย
1: โอ้โห
2: เมืองไทยทีเดียว
1: น่า
3: ก็ราคาที่เราส่งต่างประเทศก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราอาศัยจำนวนที่ได้ส่งเยอะครับโปรเซียนถ้าอยู่ไซส์10เซนถึง12เซนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์10บาท15บาท13บาทประมาณนี้นะครับตลาดต่างประเทศนี่ก็ดีมากเลยครับของไม่พอจำหน่ายต้องคอยคิวกันครับจองล่วงหน้าน
1: ายจ๋านายไปเจอตลาดต่างประเทศนี่ไปได้ไงจ๊ะนายจ๋าม
2: ันเริ่มตลาดต่างประเทศส่งมาก็ประมาณ15ปีแล้วนะครับ
1: 15ปีเข้ามาหาเราหรือเราไปหาเขาล
2: ่ะมันมีหลายสื่อหลายแขนงครับหนึ่งก็คือมาหาเราหนึ่งก็ทางเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อทางโลกออนไลน
1: ์
2: ครับการซื้อขายบางทีไม่ต้องเจอหน้ากันครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็สามารถซื้อเปอร์เซียนได
1: ้
2: ครับ
1: แสดงว่าของเราทำทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็เนื่องจากเราทำมานานเองแล้วก็มีคู่ค้าเก่าที่ขายค้าขายมานาน
2: ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำคุณควรทำธุรกิจถนอมหรือดูแลลูกค้าประจำไว้แค่ลูกค้าประจำก็ไม่มีเวลาแล้วครับครับ
1: ต้องดูแลเขาไงจ้ะ
2: ก็คือ
1: ถึงจะได้ใจลูกค้าจ้ะ
2: ก็คือหนึ่งก็คือของตามที่เราตกลงกันครับ
1: ไม่หมก
2: ครับ
1: ต้องไม่หมกนะหมกไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดคุณหมกคุณทำช่วยกับเขาคุณทำไม่เรียบร้อยคุณจะหากินกับเขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้มันละเอียดอ่อนครับคุณทำผิดกับลูกค้าเนี่ยคุณยังไม่ถึงกลับบ้านเลยครับมันก็แฉแล้วครับในสื่อครับครับ
1: แบบนี้เองโปรเซียนเวลาไปเมืองนอกเขาไปทางไหนจ๊ะนายจ๋า
2: ส่วนใหญ่ของเราหลักใหญ่ของเราไปทางแอร์คาร์โก้ครับ
1: และตลาดภายในประเทศจ๊ะนายจ๋าไม่ขายใครจ๊ะ
2: ขายตลาดของเรามีอยู่ที่ซอยวัดพระเงินบางบัวทอง
1: อันนี้คือเรามีหน้าร้านของตัวเอง
2: มีครับมีหน้าร้านแล้วใครต้องการแล้วเราก็ส่งตามร้านของเราด้วยลูกค้าร้านที่เราลงอยู่ประจำก็ประมาณ4ล้านก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับครับ
1: ออเดอร์เดือนหนึ่งขนาดไหนจ้าในภายในประเทศ
2: ในประเทศมันแล้วแต่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะวิ่งส่งวิ่งได้ทุกวันนะครับครับ
1: ก็มีคนมาซื้อทุกวัน
2: ที่ร้านเราจะลงเปอร์เซียนอยู่ใครต้องการเปอร์เซียนก็เข้าไปที่ร้านเราครับเขาจะรู้จักกัน
1: แบบนี้นายจ๋าการที่นายอยู่ได้มาถึง25ปีในธุรกิจนี้ต้องไม่ธรรมดาจะนายจ๋าเฮ้ยจินนี่อยากรู้ว่านายเนี่ยมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะนายจ๋า
2: ความซื่อสัตย์ครับอย่าไปท้อถอยแล้วก็อดทนอดทนอย่าท้อถอยครับ
1: ห้ามท้อถอย
2: ห้ามท้อถอยครับคุณทำให้ทะลุไปเลยครับ
1: นี่คือใจความสำคัญ
2: ครับ
1: มองสวนโปรยเซียนมองไม้โปรยเซียนจะเติบโตตลาดโปรยเซียนเติบโตไปยังไง
2: อนาคต
1: จ่านายจ๋าย
2: ันอันตลาดผมมองว่ายันลูกผมแก่ก็ยังไม่จบครับ
1: ยันลูกแก
2: ่ก็ยังไม่จบยังทำอาชีพนี้ได้ไปได้เรื่อย
1: ๆตอนนี้ลูกแก่ยังจ้านายจ๋า
2: ยังไม่แก่ครับ
1: ยังไม่แก่แล้วจ้า
2: ครับ
1: ทำไปได้เรื่อย
2: ๆทำไปเถอะครับทำไปเพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับมันเป็นปัจจัย5ไปแล้วครับไม่ใช่ว่าไม้ดอกไม้ประดับจะดีแต่พอยเซียนอย่างเดียวขอให้ทุกอาชีพทุกวงการซื่อสัตย์ครับไปได้หมด
1: นายว่าเกี่ยวไหมว่าไม้ดอกไม้ประดับที่นายทำเนี่ยพอยเซียนเนี่ยมันถือเป็นไม้มงคลด้วย
2: ฟาร์มผมให้50 50นะผมให้50
1: งั้นเอามา50ก่อนเลยจ้ะนายจ๋า
2: ก็คือว่า
1: ทำไมนายบอกให้50 50
2: 50ครับ
1: เอาไม่ถึง5เอาไม่ถึง100เอา50ก่อน
2: ครับต้นไม้คือต้นไม้ครับเราทำให้เขามีคุณค่าให้อย่างโพเทสเซียมเนี่ยอย่างผมเนี่ยให้คนในประเทศยอมรับยังไม่พอต่างประเทศยังยอมรับ
1: ว้าว
2: นี่คือความภูมิใจนะครับแล้วผมก็พูดถึงต้นไม้อื่นด้วยถ้าคุณทำอะไรก็ได้ครับต้นไม้ที่คุณทำอยู่ครับคุณทำให้ประสบความสำเร็จคือคุณทำเขาให้สุดก่อนแล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปอีกอาชีพหนึ่งถูกไหมครับ

0: ใจในอาชีพเกษตรกรโอ้ยเสียน
1: การเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่สนุก
0: จ้ะโอ
1: ้สนุกครับ
0: แล้วจ้าได้จ๋า
1: ครับสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็อย่างโป้ยเซียนนี่ถ้าทุกคนชอบทำสิครับไม่ต้องใหญ่ข้างบ้านไปซื้อมาก่อน2ต้นต้นเดียวคุณเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการทำของเขาจะทำยังไงให้มันมีคุณภาพและจำนวนคุณลองทำก่อนทำน้อยๆครับโปรยเซียนเนี่ยคุณซื้อไป10ต้นคุณไปตัดทำสิครับพับเดียวเดี๋ยวก็ร้อยขายข้างบ้านสิครับคุณขายได
0: ้ซื้อจากข้างบ้านนั่นแหละแล้วมาถึงขยายขยายกลับไปขายข้างบ้าน
1: ได้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณก็ประสบความสำเร็จเองครับ
0: เพราะฉะนั้นมันง่ายแต่ต้องลองทำ
1: แล้วไม่ใช้ทุนเยอะใช้ทุนนิดหน่อยใช้ทุนนิดหน่อยคุณก็ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำดูก่อนแล้วคุณจะยึดเป็นอาชีพคุณทำสิ่งนั้นให้ดีครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
0: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น
1: ใช
0: ่โอ้โหนายจ๋าคมมากเลยจ้ะนายจ๋านี่ต้องไปทำแผลแล้วเลือดไหลซิบๆเลยอ่ะ โอ้โห ว่าแต่ว่านายจ๋านายจ๋าจินนี่มาแบบนี้แล้วอ่ะต่อไปถ้ามีเจ้าโปรยเซียนอ่ะจินนี่ก็คงจะไม่ต้องทำงานแล้วอ่ะ
1: ไม่ต้องทำจินนี่มาทำงานที่สวนผมได้เลย
0: จินนี่อยากพักผ่อนน่ะนายจ๋าเอาจริงนะนายเลี้ยงจินนี่ไว้เถอะง่ายๆนายถูเช้าถูเย็นเพราะว่าจินนี่อยากอยู่กับนายไงนายไม่ขอพออะไรแล้วไง
1: ไม่ขอแล้วครับ
0: เออเอาไว้เลยเอาไว้เลยนะ
1: ได้ครับ
0: ถูเช้าถูเย็นแค่นั้นเอง
1: ได้ครับ
0: เรียกจินนี่ออกมากินข้าว
1: ได้
0: แค่นั้นเองแล้วจินนี่ต่อไปใครมาขอพออะไรอ่ะจินนี่ก็เลยบอกว่าเอาไปโป้ยเซียนโป้ยเซียนหมดนะ
1: ให้เรียกโป้ยเซียน
0: ครับงั้นนายจ๋ามอบไว้ให้นายเลยนะจ
1: ๊
0: ะ
1: โอเค
0: ที่เหลือเดี๋ยวนายเลี้ยงจินนี่ดีละเดี๋ยวจินนี่จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะ
1: ได้ครับ
0: จะได้อยู่กับนายนะจ๊ะนายจ๋าก
2: ว่า15ปีที่พิสิทธิ์อยู่บนเส้นทางการค้าขายส่งออกโป้ยเซียนจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากอดีตเกษตรกรสวนส้มที่เจอวิกฤตน้ำเค็มจนไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกพี่สิทธิ์จึงต้องค้นหาพันไม้ที่ปลูกในกระถางและใช้น้ำประปาได้เพื่อลดปัญหาดินและน้ำเค็มจนได้มาเจอกับต้นไม้มงคลที่บันดาลรายได้กับพี่สิทธิ์อย่างเป็นกอบเป็นกำและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พี่สิทธิ์เป็นเกษตรกรขั้นเทพของเราเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีกับลูกค้าและการรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้ L&P Farm แห่งนี้ครองใจลูกค้าไม้ดอกในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพจะพาไปบุกหาเกษตรกรคนไหนเพื่อไปล้วงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จแล้วเขาจะเก่งและเทพขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนดังนั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขเราฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัช

0: ยาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
1: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
2: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเพิ่นไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกสบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
1: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
1: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
1: ้
3: และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
3: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตัวนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คือสาขาเช้า
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
0: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
1: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
3: ใบแก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
1: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกแปลงใหญ่ ขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
6: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
0: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
7: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดที่เหลืออ
8: ันชันโลเท่าไหร่คะ
7: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
5: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
9: ้ที่แรกเขาปลูกกินก้อน
8: ค่ะ
9: ปลูกกินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มที
8: ่ค่ะ
9: เลยว่าได้ขายเจ้าก
8: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วคะคุณหมอจิตโอ้12ปี
7: เชียงดานี่ประมาณปีกว่าที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
10: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
11: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะ
12: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
13: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
12: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะ
13: อันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
12: ที่มีฟอง
13: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
12: คะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
5: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
13: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
5: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
13: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
5: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
13: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
5: กิมมิคพันธุ์ต่างๆเนาะ
13: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
5: ใช่ค่ะ
13: ก
5: ัน
13: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
12: ค่ะสบู่เหลวน้ำนมข้าว
5: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
13: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
7: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กิโลกรัม
13: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
5: ใช่เลยค่ะ
13: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
14: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
13: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
5: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
14: เมื่อกี้ทีมาปุ
13: ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
15: อันนี้คือใบเชียงดา
13: ใบเชียงดา
15: อันชัน
13: อันชัน
15: ใบเตย
13: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
15: ค่ะ
13: ค่ะ
15: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
13: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
15: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเลยนะคะการชมห้องอบของเรานะคะ
13: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
15: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
13: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
15: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
13: 4ชั่วโมง
15: ค่ะ
13: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
15: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
13: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยที่กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเราอันนี้เป็นผักกับลาบ
3: ผักอะไรนะคะ
2: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
3: ค่ะว้าวโอ้สีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
3: มี
0: จัดเต็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
3: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าน เหมือนทำเอง
4: นี่เลยนะคะไข่เจียวที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
4: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
3: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
4: อร่อยมาก
3: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
3: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
3: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
4: อัญชัน
3: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
4: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
3: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
6: เมื่อวานได้กิโลก็สามขีดจ้ะ
3: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละนี่ไหมนี่สไปเดอร์แมนเพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้จ้อยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: 1:3
6: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
6: ะ
0: สีเขียวสวย
3: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่เป็นสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
6: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: ต่อยแม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
7: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
8: ่ค่ะ
7: ก็จะเป็นไพร
9: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
10: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจหนัก
3: หอมมาก
4: และใหญ่สวยมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอควรรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน เอ้าพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
3: หือน้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บหัวมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะ

0: ูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
2: หนูก็ได้ค่ะ
1: นกนี้นกคนนี
0: ้ยกตรงนี้เหรอคะ
1: หนึ่งหนึ่ง
0: หน
1: ึ่
0: ง
1: หนึ่ง
2: เอา
1: ดึงดึงดึง
0: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อนเพื่อน
2: อันน
1: ี้ดึงดึงดึง
2: ดึงโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
0: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
1: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
0: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
1: ไม่ปลูก
0: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
3: ให้วั
0: ว
2: ให้วัว
0: ให้วัว
3: วัว
0: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
1: ได
2: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
1: เปลือกทำปุ๋ย
4: ปุ๋ยหมักครับ
2: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
4: พี่ๆรีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
0: น้อยเลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
2: พี่แฟนมา
0: น้องพาเลยค่ะน้องพาช่วยพี่แฟหน่อย
1: ซึ่ง
2: โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
0: ่หนึ่งหย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
4: ได้แล้วค่ะโอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
0: ได้หรือยังคะ
5: ได้ได้อย่างนี้เหมือนกันครับ
0: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
1: เก็บมาเลย
0: เสร็จแล้วค่ะ
2: พวกเราหอบไปให้คุณลุง
0: ไปเราจะได้เก็บถั่วกัน
2: ไป
0: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อยนะ
1: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
1: เอาเด็ด
0: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
1: ให้ติดก้านออก
0: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
2: ลยแล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
0: นิ่มๆใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
1: ต้องต้ม
0: ต้อง
1: นึ่งก่อน
0: อ๋อเอาไปนึ่ง
1: เอาไปนึ่งนึ่งทุกแล้วก็แกะหิน
4: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
0: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
4: ครับ
0: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะได้ไหมเอ่ย
4: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
0: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ
4: ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะ
2: หุ้ยนี่มีต้น
0: มะละกอด้วยค่ะ
4: โอ้นี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์
0: จะแอบมากินซะหน่อย
2: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูกเดี๋ยวเขาดี
0: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
4: ครับ
2: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
4: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
0: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
4: แล้วก็หอม
2: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้คือคะ
0: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
2: มีดอกดาวไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
0: โห
2: ดอกอะไรอ่ะ
0: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
2: สวย
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
6: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
0: กะหล่ำปีทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
2: ใช่ค่ะ
6: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
2: อยากดูตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
0: อยากไปดูหลัง
4: อร่อยมาก
0: เอาไว้พาเนาะ
2: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
6: ่ยังเล็กอยู่ดู
0: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
6: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
2: โอ้โห
6: เยอะ
2: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
5: จริงด้วย
0: ปีแล้วไปดู
6: เลย
2: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: อย่างไรคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
0: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
6: อยากกินไหม
4: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
0: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
5: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณป้าค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
2: ไปแล้ว
0: งั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะไปบ้านน้องพีค่ะ
4: ได้ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้กะหล่ำปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพิมพ์
2: ใช่ค
0: ่
2: ะมีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
0: โ
2: อ้เสียงอะไรอ่ะ
0: แอบเล
2: ี
0: ้ยงอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
3: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
4: มาเที่ยวที่บ้านครับ
3: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
2: ถั่วค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลัง
3: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
0: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองอยู่เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
0: เลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
2: ได้เลยครับไปกัน
0: ตรงไหนครับไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ปานภาบ้าง
2: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีไปดูมาเอ้าแล้วนี่อะไรเนี่ย
4: บล็อกโคลี่
0: บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
4: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขืออวงมะเขือเทศพริก
0: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
4: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
0: ทีเด็ดอะไรนะครับมาบอกหน่อยดิ
4: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
0: เลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอหุยดีกันเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน
3: ไป
0: กระต่ายใช่ไหมครับ
4: ไม่มีหรอกครับ
2: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
5: ใช่อะสิคะ
0: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
4: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
0: จิ้งหรีด
4: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
0: อ
4: ้
0: าวไม่มีพันทองแดงหรอครับ
4: นี่ไงพันทองแดง
0: อ้าวมีด้วย
7: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
4: พวกผักอะไรประมาณนี
2: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
4: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
2: ่
0: ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆ
2: อย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดออก
0: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
2: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
0: ไหนพี่เป็นคน
4: มีกบลายทหารด้วย
0: ทหารวะนี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วนี่ไง
4: นี่ไงกบตัวลายทหาร
0: หุย
4: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป็นกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
2: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
0: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะน้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
2: ก็แบบหมาก็ได้
0: ไป
2: แบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างงี้แต่ยังสยองไม่หาย
0: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
4: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
0: มันเลยแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
4: ใช่ก็แบบมันคือไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
0: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
4: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
0: ุ์นู่นนี่มันกรอดแล้วมันก็ไหลลงมาอย่างนี้
2: ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
4: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
0: ์แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
2: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
4: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
0: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได้
2: เหนื่อยเลยอยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
0: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
5: ได้ค่ะ
0: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนกันนะจ๊ะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
2: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
3: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
2: ส่วนผสมใช
3: ่
2: ไหม
3: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
0: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
2: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
0: สีสดมาก
4: ีเดียวกระเด็น
8: อันนี้เน่า
9: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
10: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิด

0: ือของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็กๆป้าน
1: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ใช้ได้ไหมคะ
2: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
4: เสียดายจัง
3: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
2: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
3: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
2: ข้าวที่เราไปนึ่งแล้วนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
3: ับ
2: น
3: ้
2: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
4: ก็มี
2: น้ำตาลอ้อย
4: น้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลทรายแดง
4: น้ำตาลทรายแดง
2: แล้วก็ถั่วลิสง
4: ถั่วลิสง
2: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
3: ดำแบบนี้
2: เกลือตัวนี้ค่ะ
3: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
2: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
4: ร้อนแล้ว
2: ค่ะเอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยแล้ว
5: สวั
6: สดีค่ะ
7: ค
6: ุ
7: ณตาม
6: าลองก่อน
3: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
6: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
3: สวยไหม
4: เหมือนพูอะไร
3: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
4: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
6: ได้แล้วครับ
3: นี่แหละเราดูพี่ปั้น
4: พี่ปั้น
6: เดี๋ยวดู
4: อ
6: ัน
4: นี้นี่ใหญ่มากเลย
3: ร้อน
4: นี่นี่นี่นี่นี
3: ่โอ้โ
6: ห
3: ต้องตัก
2: ตักเลยลูกตักเลย
3: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
6: เอาเลยตักออกเลย
3: โอ้ระวังระวังระวังวายร้อนมากเลยนะใส่ได้เลยเนาะ
6: เ
4: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ่ะมันจะกระจายเต็มเลย
6: มามา
3: เนี่ยไปทำสีฟ้า
4: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
6: ไม่ไหวหรือไม
3: ่
4: พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
6: สีไม
3: ่ดำดำ
4: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
2: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
8: ค
2: ุ
8: ณแม่คะซอยซีเมส
2: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
3: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
4: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
8: นี่หรอคะ
4: นี่ค่ะแก้วนี
3: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
2: เต็มเลยค่ะ
8: พอแล้วพอแล้ว
3: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
2: นะคะเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
3: ค่ะเทใส่ในกระทะหรอ
6: ครับต้องมีเกลือ
2: ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
3: 1 2
4: กี่ก้อนแล้ว
3: 3
4: อ้าวช่วยกันนับ
3: 4
4: 5
3: ยัง5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค
4: ่
3: ะ
4: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
2: ค่ะค่ะ
3: แมนเอมี่
2: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
4: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
2: ให้หอมหวาน
4: หอมหวาน
3: ค่ะ
6: อร่อยพอแล้ว
2: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
8: ไปเลยเทเลย
4: ว้ายระวังกระทะลงไปต่ำๆค
2: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
8: น้องเอมี
2: ่จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
8: ดำมานี่เลย
2: ลูกคลุกเลย
4: เทหมดนี้เลยเหรอ
2: เทหมดเลยค่ะ
6: ครึ่งก็ได้
4: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
8: ทำให้ผมดำ
4: ผมดำแล้วมีอะไร
8: ให้ผมดำคิ้วดำ
4: แล้วก
3: ็นี่
4: ปากดำไม่ใช
3: ่หล่อเล่น
4: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
3: พอยังคะ
2: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
4: มันเหมือนไม่มี
2: เอาถั่ว

0: ผสมเข้าไปลูก
1: ผสมเข้าไปเลย
2: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
0: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
2: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
0: ค่ะต้องรอก่อนรอน้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลได้ยังคะ
0: คะหนูโรยงาเลยค่ะไอ้มี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
3: และอร่อยอร่อยอุ้งสายไปแกะถั่วแตก
2: อันนี้ก็คือฝั่ง
0: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
3: เอมี่สลับข้างก
0: ัน สลับข้างกันค่ะ
1: ถ้ามันแห้งเกิน
3: เสร็จแล้วค่ะเดือดพ่อหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
0: เอาลงเลยนะคะเลย
3: แล้วก็จะเทอันนี้ลงไป
0: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหาได้แล้ว
3: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
1: เล็กน้อย
3: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
1: หรือไวกว่า
0: เขานี่ปอกเกลียวเลยปอกเกลียวเลย
3: เอ็มมี่ปัดหน้าเค้กเลย
1: ไม่แล้วนะกินไม่กินโอ้นั่นมาล่างกับนุ๊กจุ๊บนั่งกับ
2: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
1: มีเวลางานบวชก็ทำได
3: ้งานมงคล
0: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
2: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
3: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
1: ครับไม่ให้เข้าไ
2: ปแล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได
2: ้แล้วน้ำมันนะคะ
0: ไม่ได้
3: เด
0: ี
3: ๋ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
2: ค
3: ุ
2: ณล
3: ุ
2: งชำนาญมาก
4: รวดเร็วมากเลยค่ะ
3: แล้วมันก็เสียงเร็วด้วย
2: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
3: ตรงนี้ตรงนี
2: ้ให้มันเรียบเข้ากันด้วยใช่
3: ไหมพอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
4: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
3: ตัดกันนะคะ
0: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
3: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีก
0: ค่
3: ะ
0: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
2: อันนี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
0: ขั้นตอนต่อไป
1: ก็ตัดได้
3: ใครกินเนี่ย
2: โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นนี่สิ
1: โ
2: อ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
1: ขนมซี่
2: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะ
3: ซี
2: ่โอ้โห
3: จะได้กินขนมเอมี
2: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ไม่ใช่ทำแตกนะ
2: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
3: เพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะ
2: โอ้นี่เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องเพา
4: ใช่ค่ะ
2: มันแตกคามือเลย
3: อันชิ้นนี้ไม่เย็นเย็นหนูมันมาก
2: แตกค่ะ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
2: ไม่เป็นไรหรอกเด็กๆก็เป็นอย่างนี้ของชิ้นโอเคไหมเอาอีกชิ้นนึงไหม
3: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆ
0: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
2: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
0: ใช่ใช่
5: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
2: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: น้องเผาอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
3: นี่อ่า
1: ช
3: ิ
1: มเร็วนี่เร็วตักกิน
3: ชิมเล็กๆอ่าเนาะ
2: ก็หอมไม่หมดเลยแล้วก็หวานหวานของ
4: น้ำตาล
3: ต้นอ้อยมีประโยชน์ด้วย
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องเพา
3: ใช่ค่ะ
2: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
3: งาม
2: ีทั้งงาม
3: ถั่ว
2: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
3: อร
2: ่
3: อยมากหวาน
2: หวาน
3: หอมด้วย
2: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทรแล้วก็คุณลุงนารงมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จดใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลย

0: นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
2: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
3: ชิมกันอีกไหมคะมัน

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
3: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมา
4: โอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทําให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

สวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอ่อ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดสอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับสวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิล

0: วอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะ อะไรนี้ วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอด แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิกตี้อะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
0: ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
1: อย่างนี้ฮะคือมันมีสองประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างเนี้ยมีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัทกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
1: ครับ
2: มาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
0: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองแงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปกด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ย

0: มันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราจะต้องเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
2: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน
1: ่
0: ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
1: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
0: ้ครับยินดีมากเลยครับ
1: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเราครับ
1: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
1: ได
2: ้
1: เลยค่ะ
0: ครับนิดหน่อยนิดนึงครับนิดนึงครับน
1: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
1: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
1: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
1: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วอันนี้ต้มใบเหลียง
1: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
1: ใช
2: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวธงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับชิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100 เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: นะคะพร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คุณอาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโหผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกนทรายค่ะตุกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำริดทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ทิมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เรารู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: ตรงนี้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหนอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ
2: น
3: ี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะ

0: ต่อันนี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
1: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
0: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเหมือนเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่เอาลูกมันเล็ก
0: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
0: ทำไมอ่ะ
2: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
0: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
0: เล็กอย่างนี้คือมันมี
2: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
0: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
0: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
2: ตาลสาว
0: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
0: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
2: ตาลยาย
0: ตาลยาย
2: เรียกตาลยาย
0: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหมนะ1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีพอมาเทียบกันจริงค่ะ
1: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะจานสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
5: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
5: กินได้
6: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
1: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกกระโนดเอาไว้วัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันอะไรมันลุ้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณฑ์
1: อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆแก่ๆ
2: ใช่
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลย
3: อันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
3: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยและต่อไปอ่
1: ะ
2: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
3: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
3: มันแข็งมากอะนะคุณ
4: คาดแล้วคาด
3: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
4: เคย
3: แล้วทำไงอะคุณลุง
4: เดี๋ยวคาดนะ
3: ฮะ
4: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งหนีมั้ย
3: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ละค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสับๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่

0: 我晚了。
1: ตลาดสดที่ชอบขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาด

0: วันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใจด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
1: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดม
2: ัน
1: ก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้ะเราก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแม่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลสาย
1: อ๋อใช้น้ำตาลสาย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงพนีนิดนึงอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลสายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูฟูใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้ตัวเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: อ้าวพอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
1: มันมีรสชาติโอเคนี่คือตั ัวจะเอา

0: านที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
1: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อ
1: มหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
3: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะ
1: เราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
2: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
2: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้ะ
2: เนี้ยเหลื่อมชัยในแล้วเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่จะเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่อัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จากของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม
2: ่อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมา
3: โอ้ยโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอม

0: โอ้ย
1: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
0: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
2: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
0: yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
1: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
2: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: มันข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
1: ูไอ้ต้องไอ้ต้อง
2: โอ้

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้ดาวโอ้เจ้าผลมีหนามลูกรีรีสีแดงๆนี่นะครับที่เวียดนามเขาเรียกว่าแก๊กที่ปัตตานีเรียกว่าที่กาเครือที่แม่ฮ่องสอนเรียกว่าผู้กู้ตะที่แพร่เรียกว่ามะข้าวส่วนที่ตากเรียกผักข้าวและที่ภาคกลางครับหรือคนทั่วไปรู้จักในนามของฟักข้าวครับลุงชนะตรงโยงเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการไปกับการเกษตรครับแม่ก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเรียกฟักข้าวที่แกปลูกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นหรือผลไม้จากสวงสวรรค์อะไรมันจะขนาดนั้นครับว่าแต่มีดีขนาดนั้นเลยเหรอครับฟักข้าวไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับ

0: นี่แหละครับที่เรียกว่าฟรุตฟรอมเฮเว่นผลไม้จากสวงสวรรค์นี่ลูกฟักข้าวมาแล้วมันดียังไง
1: ฟักข้าวมันมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็ไลโคปีนโอเมก้า6โอเมก้า3
0: อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ
1: นั่นแหละครับคำนั้นแหละถูกต้อง
2: ฟักข้าวเหล่านี้ป้าเจี๊ยบภรรยาของลุงนะจะเอาไปทำน้ำฟักข้าวให้พวกเราชิมกันครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเริ่มจากการล้างลูกฟักข้าวให้สะอาดครับผ่าออกเป็น2ส่วนตักเยื่อแดงแยกเอาไว้นำไปขยำเอาแต่น้ำละครับเนื้อสีเหลืองเอาไปปั่นรวมกับเยื่อแดงให้เข้ากันออกมาเป็นน้ำข้นๆสีส้มแดงชวนรับประทานจริงๆเลยนะครับจากนั้นก็นำน้ำฟักข้าวที่ปั่นแล้วผสมกับน้ำต้มเดือดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนำไปตั้งไฟปานกลางครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าฟักข้าวจะสุกแต่งรสเปรี้ยวด้วยส้มจี๊ดที่ป้าเจี๊ยบปลูกไว้หลังบ้านครับเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็กรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำแช่ในน้ำเย็นทันทีเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
0: แม่อากาศร้อนๆอย่างนี้น้ำฟักข้าวสักหน่อยปะล่ะ
2: นอกจากผลสุกแล้วผลอ่อนของฟักข้าวก็รับประทานได้เหมือนกันนะครับสรรพคุณช่วยลดน้ำตาล

0: ในเลือดครับยอดอ่อนฟักข้าวนำไปผัดก็อร่อยไม่เบานะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่าอันต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการเกิดมะเร็งแหมประโยชน์ของฟักข้าวเขาเนี่ยมหาศาลสมชื่อผลไม้จากสวรรค์จริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามลุงชนะเลยนำมาแปรรูปทำเครื่องสำอางกันซะเลยมีทั้งสบู่ล้างหน้าเซรั่มน้ำนมฟักข้าวโลชั่นครีมกันแดดแล้วก็แคปซูลฟักข้าวครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริง
1: ๆแต่อยากรู้ว่าเขาเนี่ยขยายพันธุ์กันยังไง
2: ในหนึ่งลูกมีเม็ดเกือบร้อย
3: ครับ
2: คุณจะได้ร้อยต้นเนี่ย
3: ครับ
2: แต่คุณจะต้องถอนตัวเองตัวพูดถึงถึง95ต้น
1: นั่งคัดกันตาแฉะเลยลุงนะ
2: ถ้านั่งคัดก็ไม่ได้
1: เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีการคัดเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยเขาคัดกันยังไงเดี๋ยวลุงน้าบอกเอ้า
3: คือลูกฟักข้าว
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราจะเลือกเมล็ดฟักข้าวไปเพาะเนี่ยเราต้องดูยังไงเลือกยังไงครับ
2: คุณฟั่มลูกให้พร้อมเหมาะกับสถานที
3: ่
2: แล้วคุณก็วัดระดับให้มันได้3ส่วน
3: คือแบ่ง3ส่วน
2: เอาทั้ง3ส่วนเอาตั้งแต่ตรงนี้เป็นแม่มันนี่
3: ครับ
2: อันนี้เราได้สวยไหมครับ
3: นะสวยมากเลย
2: นะ
3: อันเนี้ยคือส่วนหัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่คือตัวเมียอยู่ข้างบน
2: ข้างบน
3: ตัวผู้อยู่ล่างเมล็ดฟักข้าวตัวเมียอยู่ข้างบนเมล็ดฟักข้าวต
2: ัวผู้
3: อยู่ข้างล่าง
2: คุณก็นับกันดู1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตร
3: นี่ลุง
2: เป๊ะมั้ย
3: เป๊ะคือโดยปกติเนี่ยมันแยกด้วยสายตาเนี่ยทางกายภาพ
2: ไม่ได้
3: ไม่ได้
2: เลยเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะ
3: แต่ในการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งตัวเมียแล้วก็
2: ตัวผู้นะฮะอยู่ใน5เม็ดเนี่ยยังไม่หมดว่า5เม็ดนี้จะไม่มีตัวผู้
3: อาจจะมีตัวผู้เล็ดรอด
2: เล็ดรอดเข้าไปอยู่ในนั้น1เม็ด
3: ในมือผมครับเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวตัวเมียล้วนๆจะถูกเก็บอยู่ในกล่องนี้ฮะเอาไว้ไปปลูกคำถามคือแล้วเมล็ดตัวผู้ล่ะครับเอาไปกองอยู่ตรงนู้นเลยครับถ้าจะใช้ต้องไปคัดเอาครับเดี๋ยวไปดูว่าไอ้เมล็ดตัวผู้ที่ว่าเนี่ยดีๆเจ๋งๆเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วมันเยอะอย่างนี้ผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดตัวผู้ตัวไหนที่มันใช้ได้ที่มันดีที่สุดลุงนะ
2: หัวใหญ่ได้สัดส่วนนั่นแหละเม็ดตัวผู
3: ้ใหญ่อ้วนสัดส่วนต้องดีนี่แหละตัวผู้ฉันดีครับผมเดี๋ยวหาก่อนใหญ่นะใหญ่อ้วนสัดส่วนดีใช้ได้
0: เมื่อได้เมล็ดตัวผู้และตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำไปเพาะกันครับแต่ก่อนจะเพาะลุงนะจะช่วยกระเทาะเปลือกด้วยการตัดเพื่อให้เมล็ดงอกได้รวดเร็วขึ้นยังไงล่ะครับ
3: เฮ้ยเป๊ะมากอ่ะนี่แหละครับสูตรลัดการเพาะเมล็ดฟักข้าวมีร้อยขึ้นร้อยนี่เลย
0: นำเมล็ดที่ตัดแล้วไปแช่น้ำเป็นเวลา1คืนเพื่อช่วยเร่งการงอกครับแล้วก็นำลงดินโรยทับด้วยปุ๋ยกะให้หนาราว1นิ้วรดน้ำวันละครั้งครับทิ้งไว้ประมาณ20วันหรือให้ต้นอ่อนฟักข้าวสูงประมาณ3นิ้วจึงย้ายต้นอ่อนไปเลี้ยงในถุงดำต่ออีก20วันครับเมื่อต้นฟักข้าวแข็งแรงดีแล้วก็นำลงดินเลยครับกะระยะให้ห่างจากค้างที่เตรียมไว้1ฝ่ามือเจ้าต้นฟักข้าวก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยไปตามค้างอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหยาวเหลือเกินรดน้ำวันละ1ครั้งแต่ละวันจะรดมากน้อยต่างกันครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเมื่อฟักข้าวอายุ6เดือนระยะนี้เรามาลุ้นกันครับว่ากระบวนการแยกเมล็ดที่เราตั้ง

0: งหน้าตั้งตาแยกกันมานั้นจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ว่าแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าต้นตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดูไม่ยากครับนี่เลยดูจากดอกเอาต้นฟักข้าวตัวผู้ดอกจะเป็นกระป๋อลักษณะคล้ายกับหอยแครงครับเอาไว้เก็บน้ำเชื้อส่วนต้นฟักข้าวตัวเมียจะมีดอกสีเหลืองอ่อนกระป๋อรังไข่ติดอยู่ใต้ดอกอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้เองที่ธรรมชาติจะส่งแมลงมาช่วยผสมน้ำเชื้อตัวผู้เข้ากับดอกตัวเมียล่ะครับพอเวลาผ่านผลเข้าเดือนที่8ก็จะได้เชยชมผลฟักข้าวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้ยสวยจริง
1: ๆแอบเห็นแบบมีแมลงมันบิน
2: ครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีความหมายกับเรา
1: เน
2: าะมีความหมายกับเราตัวเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวที่ร้ายที่สุด
1: คือ
2: แมลงวันทองเป็นพระเอกของผลไม้ทั้งหมด
1: เนาะ
2: เป็นสุดยอดของราชาแห่งการสืบพันธุ์เป็นสุดยอดของนักคำนวณที่ดีที่สุดในโลก
1: อันนี้คือลุงชื่นชมแมลงวันทอง
2: ชื่นชมมากครับ
0: และที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมลงวันทองครับศัตรูตัวฉกาจของผลไม้ทุกชนิดเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าลุงนะเขามีวิธีจัดการลุงนะแกเล่านะครับว่าเคยช่วยเพื่อนบ้านเก็บกระเพราในสวนแล้วก็สังเกตเห็นว่าแมลงวันทองเยอะผิดปกติเลยทดลองเอากระเพรามาคั้นน้ำชุบสำลีเกี่ยวด้วยลวดแขวนไว้ในขวดพลาสติกที่เจาะรูกลิ่นของกระเพราก็จะล่อแมลงวันทองให้เข้ามาทางรูแต่ตอนออกเจ้าแมลงวันทองจะบินออกไม่ได้ครับ สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในนี้ล่ะครับ
2: การล่อตัวนี้ก็คือไม่ได้ล่อแมลงวันทองทั้งหมด
1: ครับ
2: เราล่อเฉพาะตัวผู้ตัวเมียมันไม่เข้าหรอกครับ
1: ครับ
2: เพราะตัวผู้มันได้กลิ่นในกระเพราเนี่ยเหมือนตัวเมีย
1: ครับ
2: มันก็เลยจะเข้าไปหาก็ทีนี้ในเมื่อตัวผู้มันลดจำนวนลง
1: ครับ
2: การผสมพันธุ์ก็น้อยลง
1: ครับ
2: น้อยลงจนต้องหายไปหมด
3: คุณลุงครับพูดถึงฟักข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็6ปีแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
2: แต่ธุรกิจการจ่ายของผมไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไป
3: ครับ
2: แล้วขายอยู่กับที่คุณต้องการโทรศัพท์มาส่งไปรษณีย์ให
3: ้ครับ
2: ถ้าคุณสนใจมากๆอยากเป็นตัวจำหน่ายคุณวิ่งมาที่บ้านเองแล้วมาตกลงราคากันแล้วคุณก็รับไปจำหน่าย
3: ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วฟักข้าวที่ปลูกแล้วรายได้ที่เข้ามาต่อเดือนนี้สักแบบอยู่ได้ประมาณ
2: ถ้ารวมให้ลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกน้องแล้วเลี้ยงลูกไร่แล้วต่อเดือนนี่ก็หลายแสนบาท
3: คือตอนนี้เรียกว่าเป็นเซียนฟักข้าวได้เลยไหม
2: ถ้าจะพูดถึงเซียนนั้นยังไม่ถึงขั้น
3: ได้ประมาณ
2: ขั้นได้แค่แซ
3: ่ในแซ
2: ่แซ่ของเซียน
3: แซ่ยังไม่เซียนแต่ความรู้ที่มีไม่งก
2: ไม่งกพูดแหลกแกกหมดแล้วก็ถ้าไม่พอใจแถมให้อีก
3: คือที่แน่ๆให้ไปเต็มๆเลยคือ
2: ให้เต็มๆทุกอย่าง
3: ความรู้ที่แบบอยากได
2: ้อยากได้ให้ด้วยวาจาไม่พอเพราะฉะนั้นผมอะไรเขียนเลยอย่างนี้ให้ถือว่าแจกหมดไหม
3: หมดหมดเปลือก
2: ลงไปเลยเขียนไปเลย
3: แล้วไม่ต้องแหลกจริงๆพูดแบบแหลกแบบยิบยิบยิบยิบยิบรายละเอียดเป๊ะฟรี
2: ฟรีคือผมนึกอยู่เสมอว่าผมมาเกิดมาผมก็มาแต่ตัวตายไปผมก็ไปแต่ตัวแล้วทำไมเราจะไม่เอาความรู้นี้ถ่ายเทไว้ให้กับลูกหลานผมถือว่าทุกอย่างที่ผมมีอยู่ผมพอแล้วนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้น
3: ครับ
2: สิ่งนี้คือการให้ดังคำพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่าถามว่าแผ่นดินนี้ให้อะไรกับคุณคุณจงถามตัวเองว่าคุณให้อะไรกับแผ่นดินนี้บ้าง
3: ด้วยความภักดีต่อแผ่นดินครับแล้วก็ความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นแรงผลักดันให้ลุงนะยังคงยึดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวครับศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้แล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเราจึงไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงชนะตรงยงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โห
1: รับเลยครับลุงครับ
0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
3: น เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกษตรกรคนนึงครับตัดสินใจเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อปลดหนี้จำนวน 700,000 บาทจากการทำเกษตรเคมีหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินทำปุ๋ยใช้เองปัจจุบันครับเขาสามารถปลดหนี้ได้และพื้นที่50ไร่ก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่มีคนสนใจมาเรียนรู้กันนับหมื่นเลยทีเดียวครับว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับไปเลย
0: แกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังกองโตที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ลุงสมศักดิ์เครือวันเกษตรกรชาวระยองคนนี้ใช้ทำปุ๋ยแล้วครับเริ่มจากอยากทำไว้ใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ทำขายกลายเป็นรายได้สำคัญของครอบครัวลุงบอกว่าจริงๆแล้วการทำปุ๋ยนั้นไม่ยากเลยล่ะครับ
1: แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ลุงผู้ใหญ่ทำปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างครับ
4: อันนี้ต้องยอมรับกรมพัฒนาที่ดินนะเนี
1: ่
4: ยแต่ก็คิดตามศาสตร์ในหลวงเนี
1: ่
4: ยในหลวงทำงานก็กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคิดว่าเป็นหน่วยราชการต้นๆ นะ
1: ผมขอจับออกมาดูหน่อย
4: เอาได้เลย
1: อันนี้คือปรุงเสร็จแล้ว
4: ได้เดือนนึงคุยออกมาเลยคุยข้างล่างมันจะเปียกตรงไหนเปียกก็ร้อนมีเชื้อรา
1: อ๋อนี่คือเชื้อรา
4: ลองดมเหรอขี้ทั้งนั้นแค่1เดือนก็หอมแล
1: ้
4: ว
1: ไม่มีกลิ่นดินครับ
4: เนี่ยตรงนี้มันเป็นดิน
1: ครับ
4: ไอ้ที่มันเป็นดินเพราะอะไรเพราะความร้อนนั่นแหละมันบ่มจนแสบสุกเลย
0: ลุงสมศักดิ์ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่วัยหนุ่มครับประสบการณ์ที่สั่งสมจากการสังเกตและก็ลงมือทำพบว่าดินที่สมบูรณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกต้นไม้มีวิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับ
4: ที่หาได้ง่ายที่มีจำนวนมากก็เปลือกมัน
1: เปลือกมัน
4: สองเปลือกอ้อย
1: เปลือกอ้อย
4: สามแกลบ
1: แกลบ
4: สี่ขี้เลื่อย
1: ขี้เลื่อย
4: เนี่ยมันมีอยู่มีกี่ตัวที่มันมีโรงงานใหญ่ๆอยู่
1: อันนี้มีนี
4: ้
1: แล้วก็มีส่วนประกอบอะไรส่วนผสมอะไร
4: ก็มูลสัตว์มูลสัตว์ก็จากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดพวกนี
1: ้มูลสัตว์อะไรก็ได้
4: ได้ไหม
0: ปุ๋ยที่ทำใช้วัตถุดิบหาง่ายจากในท้องถิ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ใช้ก็ทำเองครับนำมาคลุกเคล้าผสมผสานให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยใช้เวลาประมาณ4เดือนครับใน1ปีลุงสมศักดิ์มีรายได้จากการขายปุ๋ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณหลักล้านเท่านั้นเองสบายจริง
1: ๆอย่างลุงผู้ใหญ่เนี่ยมีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยได้ล่ะปุ๋ยที่ทำนี่คือยังไง
4: ก็ง่ายตายไปทำไม่เป็นก็เป็น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมันฟังดูง่ายทำไม่เป็นก็เป็นนี่มันฟังดูง่ายฮะ
4: ก็แค่เอายามาโปะดินเอาฟางมาโฮมดินยาให้มันเดียวก็เอาขี้โปะบนแล้วน้ำรดเขาเรียกแห้งช้างน้ำช้างนี่จานยากเรียกนะแห้งก็ยาโฮมน้ำก็เอาน้ำหรือน้ำหมักถ้าไม่มีน้ำหมักก็น้ำธรรมดาก็ได้ให้มันมีความชื้นพอดีพอดีอินทรีย์วัตถุก็จะเข้ากระบวนการย่อยสลาย
0: เคล็ดวิชาความรู้เรื่องการทำปุ๋ยใช้เองเป็น1ใน9ฐานการเรียนรู้ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงที่ลุงสมศักดิ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วประเทศครับเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพึ่งตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวทำมากว่า10ปีแล้วครับมีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนวิชานับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
4: อ้าวเทแน่ตรงนั้นน่ะเทข้างในน่ะและใบไม้
0: ถ้าโรงทำปุ๋ยใหญ่เกินไปหรือหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกง่ายๆครับสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองในครัวเรือนนี่เลยครับไก่หลุม
4: หลาดของเนี่ยเลยแค่เนี้ยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไก่ได้แค่นี
1: ้ตอนจังหวะแกจ้วงจะมันเลยบอกจริงเข้าปากเลยแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอย่างทำปุ๋ยเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนี้นะ
3: อันนั้นคือทำล็อตใหญ่ๆอันนั้นไว้ขายและปุ๋ยใบไม้อย่างเงี้ยคิดมาทำได้ยังไงมันเริ่มจากอะไรอะฮะ
4: เมื่อเดือนที่แล้วที่นี่เปิดอบรมแล้วมีนักเรียนอยู่ 3-4 โรง

0: ียนมาอบรมแล้วก็เข้าไปดูในโรงเรียนต้นไม้เยอะแยะเช้าเด็กพันโรงกวาดใบไม้เผาอะเผาจนถึงมลพิษมาก
1: ครับ
0: ก็กลับมานึกว่าเอ๊ะไหนลองจัดการเรื่องนี้ทีนู้นก็เลยทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็เลยนึกโครงการเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากหมูหลุมก็เลยเรียกไก่หลุมแค่มีหลุมสักหลุมมีโรงสักโรงแล้วเอาไก่ใส่ไปสัก10หรือ20ตัว
1: ครับ
0: แค่นั้นเองในเนี่ยมี4ฐานเนี่ยในหลุมเนี่ยมี4ฐาน1ฐานเลี้ยงไก
1: ่ครับ
0: ได้ขี้มาทำปุ๋ย2ได้ไข
1: ่ได้ไข่
0: 3ดับกลิ่น4แมลงวันไม่มีได้4ฐานอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ปุ๋ยหมกไก่เหมาะ
2: อย่างที่บอกล่ะครับว่าลุงสมศักดิ์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดินให้ดีมีคุณภาพจึงให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหลายรูปแบบนอกจากทำปุ๋ยขายแล้วยังขายความคิดเรื่องการทำปุ๋ยหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนทำการเกษตรชอบสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้ตามถนัดแบบไม่หวงวิชากันเลยล่ะครับโดยยึดหลักว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาแหมน่านับถือจริงๆเลยล่ะครับ
3: ลุงสมศักดิ์ครับพบว่าปัญหาของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นหนี้ครับยิ่งทำมากก็ยิ่งเป็นหนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องทำโมเดลตัวอย่างพื้นที่ขึ้นมาครับเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปเห็นว่าสามารถทำได้อยู่ได้มีเก็บมีกินมีใช้ใช้ใช้ใช
2: ้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานพึ่งตัวเองมีฐานความรู้ต่างๆให้ศึกษามีแปลงตัวอย่างการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้สนใจบริเวณนี้เป็นแปลงสาธิตขนาดเล็กล่ะครับ
3: อย่างลุงผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยอย่างปุ๋ยเราก็เอามาโรยที่แปลงผักเราใช่ไหม
4: ใช่อ
3: ย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณเท่าไหร่แปลงเนี้ย
0: แปลงเนี้ยทั้งหมดมันไร่กว่าแต่ตรงเนี้ยมันงานกว่า
3: ที่เราเห็นเป็นดงๆอย่าง
0: น
3: ี้นะ
0: งานกว่าง
3: านกว่าวิธีการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กดีกว่าจำนวนไม่ถึงไร่แล้วกันในการแบบปลูกผักต้องจัดการอะไรยังไงบ้างครับ
0: ต้องดูความเป็นกรดเป็นด่างดูดอนดูลมดูแฉะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงฮะ
0: ต้นไม้บอกเราต้นไม้ไม่งามก็แสดงมันมีอะไรสักอย่างน่ะไม่กดจนเกินไปก็ด่างจนเกินไปคือไม่พอดีอ่ะตรงนั้นต้องรู้มันขาดอะไรก็องค์ประกอบของดินมี4อย่างม
3: ี
0: ดินมีน้ำมีอากาศมีสีวัตถุก็มีแค่นี้ประมาณนี้แต่วิธีปลูกให้รู้จักต้นไม้ให้ดีเพราะต้นไม้บางต้นไม่ชอบแฉะต้องรู้จักนิสัย
3: อย่างตรงนี้พื้นที่เขาเป็นยังไงฮะ
0: แฉะ
3: แก้ยังไงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยแก้ยังไง
0: เติมมีสีวัตถุ
3: ที่ทรายเติมเป็นสีวัตถุและไอ้ที่พื้นดินที่มันเหยียบพลั่วน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับจัดการยังไง
0: นั่นมันแฉะทรายทั้งนั้นเนี่ยน้ำมันเกินก็ทำไงก็เจาะคลองใส่ไก่ก็ทำเป็นร่องระบายน้ำนั่นแหละ
3: แล้วขุดระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่เนี่ยไปไว้ไหนฮะ
0: แก้มลิง
3: แก้มลิง
0: น้องอะไรเรียกอะไรได้แต่ในหลวงเรียกแก้มลิง
3: ซึ่งขุดไว้ในพื้นที่นี่แหละ
0: มันมีอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องขุดก็ได้มันมีโดยธรรมชาติทุกพื้นที่จะมีแก้มลิง

0: ทุกพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเฉพาะตัวครับลุงสมศักดิ์บอกว่าการศึกษาอย่างท่องแท้การสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนลงมือทำเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
1: พื้นฐานต้องกินก่อนถ้าไม่มีกินอย่ารีบไปช่วยคนอื่นแล้วถ้าเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บจะขายก็ไม่ห้ามนะเพราะมันเหลือแล้วไงขายของเหลือแต่เวลาจะขายของเนี่ยจะขายอะไรก็ช่างอยู่ๆอย่าหยิบใส่ตะกร้าแล้วไปตลาดขายเลยไม่ได้แล้วต้องดูให้ดีว่าขายแล้วเดือดร้อนหรือเปล่าต้องไม่ให้ทั้งเขาและเราเดือดร้อนแล้วขายอะไรล่ะ
2: นั่น
1: เองก็อย่าขายทุกอย่างเลือกเป็นบางอย่างในเนี่ยเมื่อก่อนเลือกปุ๋ยนะเพราะมันง่ายทำปุ๋ยทำไม่เป็นก็เป็นมาตรฐานมันแค่สายต้นไม้งามก็พอแล้วขอแค่นี้เองเศรษฐกิจพอเพียงมี2ขั้นในหลวงตัดไว้แค่นั้น2ขั้นขั้นที่1เรียกขั้นพื้นฐานเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีกินเหลือกินให้แจกเหลือแจกให้เก็บเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานสำเร็จแล้วขั้นก้าวหน้าวิ่งมาหาเองแต่วันนี้ทุกคนขั้นพื้นฐานยังไม่เต็มวิ่งไปหาขั้นก้าวหน้าก็เรียกข้ามขั้นในหลวงห้ามไม่ด้วยว่าอย่าข้ามให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเนี่ยตรงนี้ท่องกันจำเป๊ะแต่เวลาทำไม่ทำไงแล้วจะก้าวไปถึงปลดหนี้ปลดสินถ้าขั้นพื้นฐานมันแน่นแล้วล่ะกินชิ้นก็มีแล้วแจกชิ้นก็มีแล้วเก็บชิ้นก็มีแล้วเหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บถ้าจะขายอ่ะฉันขายของเหลือนะวันเนี้ยถ้าได้บาทเหลือบาทได้ร้อยเหลือร้อยวันไหนไม่ได้ก็มีกินไอ้วันนั้นมันจะถึงบานออก

0: การอยู่อย่างพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และไม่เป็นหนี้ครับคือแนวคิดหลักที่ลุงสมศักดิ์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ตั้งใจทำให้ได้แบบว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าชื่นชมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าลุงสมศักดิ์เครือวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด
1: รับเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับคุณลุงครับ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนั่นมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โล
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วตุ้มตัดทองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เสียเลยเนี่ยเก่ง
1: 1-2-3
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมี

0: เท่าไหร่คะราคา
1: เอส18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: 7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่เอถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลงบีถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้เอไปที่เอ
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลือง

พริกไทยอ่ะความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองพริกไทยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาพวกกระตเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้

0: างช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
3: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
1: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
4: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
5: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
6: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
7: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
8: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herb Series สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรเด็กแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษาสองอย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอายังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเงี้ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: ทีนี้กลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยนวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหมาทั้งวันนี้ไม่ใช่ท
1: ุ
0: ยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
0: ทุยดัน
1: ครับ
0: หนาคือบีบ
1: ใช
0: ่ดันบีบถ้าเป็น
1: ก็คือเป็นการนวด
0: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
1: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
0: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
1: จริงๆการนวดของ